0: ติดโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
1: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ในประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับ ควบคุมปลาหมอคางดำได้ทัน

0: ทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Deutsche Welleของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานถือภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงอัญชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30ณวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์ จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 เซนติเมตรและเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 เซนติเมตรและเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
8: หนึ่งนาทีกับกปท.
9: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเวลานานหลาย10ปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
12: คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
16: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมมดิษฐ์
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ละครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไต๋หรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต๋ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีน ขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่ล่ะครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
3: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเงี้ยว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเราเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เข้ามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
21: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
4: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างๆครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
21: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดยโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
22: จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
23: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
22: จังหวัดยโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
23: ยโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ใน จังหวัดยโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรา okay. นะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
22: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
6: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
7: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
6: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
8: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลสามเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับสี่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับห้าบทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
6: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
9: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
5: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
10: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
5: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรามมินิสเตอร์ยูธลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
11: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน
19: ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ

งามเมืองแม่เจ้าจามเทวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเช้าวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันอาทิตย์วันนี้มาปากับดีเจคูนัตตี้ณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการศูนย์เรียนรู้72พรรษาจังหวัดลำพูนครับมาปากกันทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะฮะรอบนี้บอกเจ๊เทปเลนเนอร์อันนี้จัดรายการสดนะฮะพ่อบอกว่างานนักงานหลายในช่วงเดือนกันยายนเนาะเพราะเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีงบประมาณ2569เข้าสู่งบประมาณใหม่2570นะฮะสำหรับเดือนนี้ก็บอกว่าวิทยุเฮาส่งกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการในจังหวัดลำพูนของเฮาตัวนะครับที่มีหลายๆท่านเนาะที่บอกว่าทำความดีเพื่อคนลำพูนและคนลำพูนก็คิดถึงคุณงามความดีของทุกๆท่านนี้ตัวนะครับที่บอกว่ามาร่วมกันมุทิตาจิตเนาะและก็ลำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เปิ้นทำไว้ให้กับจังหวัดลำพูนนะครับอาจจะอู้ได้หลายๆส่วนนะเพราะว่าคุณนัทหูจักในส่วนตีอีเนาะก็มีท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะฮะท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับท่านพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกรรมนะครับและท่านปรัตจังหวัดลำพูนท่านปีชาสมชายนะครับมีท่านโยธาธิการผังเมืองนะครับท่านขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนนะครับผู้อำนวยการขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะและก็ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรกรรมคณาธรจังหวัดลำพูนขอวิทยุขอมอบใจส่งกำลังใจให้กับท่านผู้เกษียณอายุราชการในปี2569แต่ครูเห็นข่าวทุกข่าวเปิ้นก็ยังทำงานกันอยู่นะฮะจนถึงวันที่30กันยายน2569เริ่มในวันที่1ตุลาคมเปิ้นก็ถือว่าเป็นราษฎรคนหนึ่งแล้วนะฮะเราจะเก็บคุมงามความดีความทรงจำดีๆไว้ให้กับคนลำพูนนะฮะคนลำพูนเพื่อคนลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อคนลำพูนครับบอกว่าในช่วงวันเช้าวันอาทิตย์วันนี้อากาศเป็นใดพ่องครับสดใสเนาะพ่อบอกว่าเป็นเมืองบูนของเฮาในจังหวัดลำพูนนะฮะข่าวสารของรายการสปาความรู้ตำรับวิ่งลำพูนวันนี้ก็จะมาอู้เอิ้นเรื่องอะไรอย่างพ่องนะฮะติดตามในแต่ละช่วงช่วงแรกคุณน่าก็จะอู้ถึงเรื่องข่าวประจำสัปดาห์ว่าศูนย์ของเฮาได้ทำได้เนี่ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงที่สองก็จะมาอู้ถึงข่าวในระดับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ามีการทิ้งท้ายนะฮะในเกตความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตได้นะครับและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์นะฮะมีหลักสูตรฝึกอาชีพไอ้ยังมีไอ้ยังมาอู้มาบอกส่งกำลังใจให้กันนะครับ empowerment ของเฮาสำคัญที่สุดเนาะเป็นการเสริมพลังบวกฮื้อกำลังใจเติมความรักฮื้อแก่กันในวันอาทิตย์วันหยุดของครอบครัวในวันนี้ครับที่คุณน่าใจเสมอว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวจันทร์ถึงศุกร์เราต่างมีหน้าที่การทำงานแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกปะหน้ากันภายในบ้านแสนสุขของเฮาตักกันทำกิจกรรมร่วมกันและแฮมปอนะฮะส่งกำลังใจให้กันตัวบางครอบครัวก็ยังตื่นมาฟังวิทยุ FM 95เนอร์บางครอบครัวเปิดไปตัวทำงานบ้านไปตัวบางครอบครัวเปิดไปตัวนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านกันไปตัวขับรถไปแอวตังใดขอให้เดินต้าเดินต่างโดยความปลอดภัยหรือว่าบางครอบครัวแอวแล้วนะฮะในจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะที่บอกว่าจวนกันไม่แอลนั่นก็คือวันที่20จนถึงวันที่26เนื้อพ่อแม่พี่น้องครับพ่อของเรามีงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดลำพูนนั่นก็คือประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูน

หนึ่งเดียวในโลกนะฮะวันที่20จนถึงวันที่26กันยายน2569นะฮะที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารหรือวัดหลวงละปูนของเฮานี่เองนะครับมาการประดับประดาตกแต่งของต้นสลักย้อมเนาะมีตึงแนววัดนะฮะมีตึงลานแนวพระธาตุนะฮะรอบวัดตวยนะฮะจะมีต้นสลักย้อมสูงๆนะฮะเป็นพุทธบูชานะครับและแห่บอกปอเนาะเป็นคติชนที่บอกว่าเป็นวันที่ของเฮาได้มาตานของผู้วายชนผีเก่าเน่าเมินนะฮะหรือว่าบรรพบุรุษของเฮาหรือว่าพวกของว่าคนสร้างบ้านแปลงเมืองให้สวัสดิ์ละปูนตวยตีอยู่ใต้หรือความทรงจำของเฮาไปเฮาหมองหูเนาะว่าตีเนี่ยมันเกิดหลายชาติพบแล้วเราก็ทำบุญให้ผู้วายชนกันไปตวยรำลึกนึกถึงกันไปตวยเน้อในวันสลักพัดในงานประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกสีสันสดใสเพราะว่าต้นสลักย้อมแต่ละหัววัดเปิ้นเอามาโชว์กันเนี่ยมีทั้งคติชนมีทั้งการแฝงไปด้วยคติธรรมตวยนะครับที่บอกว่าเรามาร่วมกันรำลึกนะครับประเพณีงามจามเทวีสีหริพูนชัยตามความควรของเฮาเนาะประเพณีของเฮามีให้กันสืบทอดประเพณีงดงามของเมืองเฮามีให้กันสืบสารเพื่อบอกว่าสารต่อลมหายใจแห่งภูมิปัญญาล้านนาของเฮาครับช่วงแรกนะครับคุณน่าจะไปอู้ถึงเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเนี่ยทำมาอย่างพ่องเงี้ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่11นะฮะอู้กับตัวเก่าก่อนนะฮะวันที่7เนี่ยตึกบ่ายอยู่นะครับปุ่นที่คุณน่าฝากเทปมาเนาะครูไปเพชรบุรีไปร่วมในงานอบรมนวัตกรนะฮะ DWF นะครับInnovation Lab นะฮะห้องทดห้องปฏิบัติการบ่ใช่แค่ห้องปฏิบัติการตั้งแต่ความคิดของเฮามีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาคุณนัทไปอยู่เพชรบุรีนะครับไปอบรมตัวนะครับเริ่มกันในวันที่7นะฮะกันยายน2569ว่าศูนย์ของเฮาได้ทำได้เงี้ยอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนพอบอกว่าเราเนี่ยทำงานตามแผนและตามงบประมาณนะครับเพื่อบอกว่าเราจะไปสร้างคือความสวยงามนะครับหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของราชการเนี่ยคือไปเพื่อไปประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับคนที่ทำงานตัวนะครับเริ่มกันในวันที่7นะฮะท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนะฮะรายงานตัวประถมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น5วันหลักสูตรขนมปังซาวโดและโพคาเซียนะครับ5วัน30ชั่วโมงตัวนะครับผู้มีหลักสูตรนี้ทั้งหมด20คนและมาปอรับกิฟต์เซตนะฮะจากผู้สนับสนุนจากเบสฟู้ดตัวนะครับที่เป็นคู่มือช่างอบนะเอี่ยมตัวเกี่ยวกับเบเกอรี่จำนวน20ชุดตัวนะครับและมาปอช่วงสายนะฮะกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเนี่ยเปิ้นมาลงเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัวนะครับผ่านกิจกรรมเป็ดเจ้าปัญหานะฮะมีวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ผู้เรียนรู้ภายในศูนย์ได้รู้จักการวางแผนการคิดกลุ่มการคิดวิเคราะห์และสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนที่มาเรียนตัวกันตัวนะครับแล้วไปต่อนะฮะในวันที่7ทางด้านกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะฮะเปิ้นไปสรุปบทเรียนกิจกรรมการรวมตัวการประกอบอาชีพของหลักสูตรนะฮะจากสารเส้นกกนะฮะที่ว่าการกลุ่มอาชีพบ้านหนองนกปิกกาตำบลปงแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะโอ้ไปในพื้นที่ของเราในส่วนที่รับผิดชอบนะฮะติปูนจังหวัดตากกับเช่นเดียวกันเนาะเป็นในพื้นที่ที่เราดูแลตัวพื้นที่เราดูแลทั้งหมด4จังหวัดศูนย์ตั้งอยู่ที่ลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากตัวเนาะ4พื้นที่ที่เราดูแลตัวนะครับแล้วมาต่อกันตีนะครับในวันที่
8นะฮะโอ้เจ้าบัดแจ้งนะฮะท่านผอ.รัชยาหันตระกูลนำคณะเจ้าหน้าที่กันไป10กว่าคนนะฮะ10ป่ายเนาะไปร่วมในงานของกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่9ปีงบประมาณ2569เพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีมีสวทลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพเน้อในครั้งที่9กิจกรรมสภากาแฟนะครับโดยเราไปร่วมกันนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะฮะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานนะครับที่บอกว่ามีความเป็นกันเองนะฮะที่เราจัดกันที่ห้องประชุมหมู่อินเตอร์บริษัทนะครับMSP Inter Sea Inter Fruit จำกัดนะฮะตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนาะเขาก็ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับแขกนะครับแฮมปอประสานงานดูแลกับเข้ากับป๋านะฮะตีบอกว่าอู้จ่าภาษาประเจ้าราชการมาอู้จ่ากันนะตามอัธยาศัยก่อนจะไปทำงานกันช่วงเวลา8โมงเฮานี่มาสแตนบายเนี่ยตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าสองชั่วโมงเฮามาพบปะกันอู้คุยกันแบบเป็นทางการถามสาระทุกสุขดิบงานอันยังพ่องตี้จะได้ดำเนินกันนะฮะนี่ด้วยความบอกว่าด้วยความที่บอกว่าความเป็นกันเองนะฮะท่านผู้ว่าท่านคุณนายต้นนะฮะดีเปิ้ลได้มาพีเซนนำเสนอเสื้อลำพูนตัวนะฮะเสื้อสีขาวสวยสดงดงามตัวนะครับพอบอกว่าเป็นแบรนด์ที่บอกว่ามีความเป็นลำพูนไม่ลำพังตัวแหลมปอเป็นลำพูนนะฮะลำพูนระมุนนะครับแล้วก็ลำเมียดลำพูนเรามีคีย์เวิร์ดกำอู้เนาะที่บอกว่าอยากให้เฮาเนี่ยช่วยกันมาเที่ยวในเมืองลำพูนและรักความเป็นในจังหวัดลำพูนของเฮาตุยนะครับในวันที่8นะครับท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพลงพื้นที่ติดตามสรุปบทเรียนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวนะครับคือในหลักสูตรภาพปกโมปักมงนะฮะบ้านชิบาโบนะฮะตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากตัวและก็มีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวตัวนะครับแล้ววันที่9นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับหัวหน้าช่องนางเล็กสมบูรณ์นักพัฒนาสังคมสำนักการของหัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูนครั้งที่1จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าเบญจวรรณมีเผือกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะกรรมการนะฮะทีมหน่วยงานพม.จังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วในวันที่7 8 9นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้หัวหน้ารุ่งฤดีกับคุณน้ำหวานไปร่วมนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับการป้องกันของกรุ๊มมิ่งนะครับภายใต้การสร้างความเป็นธรรมลดการเรื่องปฏิบัติทางเพศตัวนะครับเราจัดกันตี้นะฮะไปร่วมงานตี้เชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9จังหวัดเชียงใหม่ครับและวันที่7 8 9เหมือนเดียวกันนะฮะคุณอาติบอกว่าไปร่วมเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมนะครับ DWF Innovation Lab นะฮะห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่ปิดกั้นความคิดของคุณนะฮะโดยมีท่านอาจารย์ดีจตุพรรจนพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดและก็มีท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานนะฮะท่านผอ.อมรรัตน์ศรีฉ่ำนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองสตรีและครอบครัวและคนทุกช่วงวัยตัวนะครับปากันไปทัศนศึกษานะครับโครงการในพระราชดำริศูนย์วิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งพักเบี้ยตวยตี้จังหวัดเพชรบุรีและก็มาอบรมกับที่โรงแรมไอทารานะฮะรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีเนาะ
ด้วยความอบอุ่นและบอกว่าเป็นกันเองแล้วก็ได้ความรู้กันทุกศูนย์เรียนรู้มาร่วมกันโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและก็ศูนย์กลางนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยแล้วทุกวันพุธนะฮะเรามีกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายในทุกวันพุธของสัปดาห์นะฮะคือข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเราได้ออกมาเต้นมาแดนมารำมาขยับขยับเพราะว่ามากระสับกระส่ายเพราะว่ามาที่บอกว่าเต้นนะครับเพื่อบอกว่าเพื่อสุขภาพร่างกายในวันที่ทำงานต่อไปในวันพรุ่งนี้ตัวเองนะครับและวันที่9นะฮะท่านผอ.ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีจตุพรรจนพนิชเป็นผู้แทนของกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมกับบริษัทโรริออประเทศไทยจำกัดนะฮะได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for Better Life นะฮะภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความร่วมมือของกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวและก็บริษัทโรริออประเทศไทยจำกัดครับในครั้งนี้นะครับโดยมีท่านออนอนงประทักวิริยะนะครับผู้อำนวยการกิจกรรมองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์นะฮะได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับผู้แทนหน่วยงานพม.จังหวัดลำพูนนะครับและผู้บริหารของบริษัทโรริออประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ตัวเองนะครับในวันที่10นะฮะวันที่10ท่านผอ.พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับไปร่วมกันเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสายสัมพันธ์เครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อน Thailand Zero นะครับDrop Plus นะฮะสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนนะครับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนตัวนะฮะโดยมีท่านรองเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานแฮมบะปอนะครับท่านผอ.ขึ้นรับโล่นะฮะขึ้นรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการขับเคลื่อน Thailand Zero เนี่ยประจำปี2569หน่วยงานต้นแบบระดับดีเลิศนะครับและร่วมรับฟังตัวขอแสดงความยินดีกับศูนย์ตัวนะครับที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วในช่วงวันที่10นะฮะท่านผอ.ยังมอบหมายนะครับเพิ่งกับท่านหัวหน้าช่องนางเล็กสมบูรณ์นะครับหัวหน้าแผนงานและวิชาการไปร่วมกิจกรรมนะครับคิกออฟกิจกรรมเปิดตัวทีมสร้างสุขจังหวัดลำพูนผมรับทำนโยบายนะฮะในพื้นที่ที่ศูนย์สร้างสุขตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีเตี้ยตุยเนอร์นะครับพร้อมคณะของสพคนะฮะในตำบลสีเตี้ยตุยทุกคนที่มาร่วมกันคิกออฟในวันนั้นตุยนะครับแล้วบปนะครับในวันที่10นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ติดตามสรุปบทเรียนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ2569ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับในหลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าครับที่บอกว่าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับสำหรับกลุ่มสตรีนะครับที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่จำนวนทั้งสิ้น20คนตัวนะครับและร่วมมอบบังว่าวุฒิบัตรในการจบตัวนะครับตีร่วมกันนะทั้งหมด20คนตัวนะครับแล้วในวันที่11นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มแห่งงานวิชาการปาผู้สำเร็จการฝึกอบรมนะครับในหลักสูตรขนมปังซาวโดโพคาเซียนะฮะ20คนเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับทางด้าน Learning Center ทางด้านสตรีและครอบครัวนะครับถึงความรู้ตัวนะครับและหัมบปอเนาะเลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวและก็จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรขนมปังซาวโดโพคาเซียตัวนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างงานสร้างอาชีพเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ตัวเนอร์นะฮะในการเรียนรู้
ในการฝึกอาชีพภายในศูนย์ว่ามีอย่างพ้องรับสวัสดิการอย่างพ้องและมาปอนำความรู้เนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพบางคนบอกว่ามาเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมไปเสริมมากลายเป็นอาชีพหลักครับมาเรียนไปเพื่อเป็นการบำบัดตัวเก่าอยู่บ้านนะครับอาจจะมีความเครียดนะฮะบ่ได้อู้เฮาก็ยินดีเพื่อเป็นอาชีวะบำบัดครับมาเรียนเพื่อในการบอกว่าในการพัฒนาความรู้ในการบอกต่อนะฮะมาเรียนเซตมาเป็นวิทยากรมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ก็ได้เนาะที่บอกว่าอยากจะมีการบอกต่อถ่ายทอดให้มากที่สุดมาเรียนเพราะกรณีว่างงานผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆในสังคมโควิด-19สถานการณ์เกี่ยวกับบอกว่าเอ๊ะเปิดร้านบัดได้แล้วนะฮะเราก็มาเรียนเพื่อกับตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพติวเรียนดีเรียนฟรีที่ศูนย์สตรีลำพูนนะฮะพักกันก่อนในช่วงแรกกับรายการสป้าความรู้ตำรับไม่ยิ่งลำพูนเดี๋ยวมาปะช่วงที่2ของรายการต่อนะครับ

จบไปนะฮะสายลมแห่งการรอคอยของไอ้นัทกิติสารครับวงเดอะเพอร์เป็นไงพ่อคะบอกว่าสายลมใส่เนี่ยบอกว่าความรอคอยจากอีป่ออีแม่ที่รอลูกปิ๊กมาบ้านนะฮะหรือว่าสายลมแห่งการรอคอยลมเย็นๆนะฮะปุ่นเนี่ยแกอยู่กรุงเทพเนาะสัมผัสถึงความเย็นในอากาศได้บ้านเฮาเป็นอย่างใดพ่องฮะนะฮะบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสายลมแห่งการรอคอยคนปิ๊กบ้านรอคนเมืองบ้านนะฮะหรือว่าได้มาปะกันนั่นก็คือสัมพันธภาพของคนในครอบครัวครับโทรหากันครับวิดีโอคอลหากันเนอร์อีป่ออีแม่ลูกเต้าเหล่าหลานทั้งการทุกคนตัวเนาะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะฮะสำหรับทุกๆครอบครัวและเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ทำงานในวันนี้กันตัวนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะฮะที่ต่างบ้านต่างจองกันมาทำงานกันในจังหวัดลำพูนเนาะและเป็นกำลังใจให้ตัวนะฮะเปิดคลื่น FM 95ให้ความรู้คู่ความสุขกับทุกๆคนอยู่แล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบริษัทในเครือสหภาพตัวนะครับและแฮมปอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆร้านค้านะฮะปั๊มน้ำมันหรือว่าคลินิกต่างๆที่เปิดทำงานในวันอาทิตย์วันนี้แกแม่นไขมันกันทุกร้านตัวนะฮะและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของเฮาตัวเนาะที่ทำให้ใส่สวนกันอยู่นะฮะหรือว่าบางท่านกำลังตกแต่งกิ่งบะแลมใหญ่คุณนัทเก็บไปละปีนี้ได้เต้าเก่าปีหน้าเอาใหม่นะฮะตัดอจนล่อนจอนนะฮะแต่งสาวให้มันไปเลยนะฮะแล้วแต่นะฮะบอกว่าในความงดงามนะฮะในแต่ละอาชีพนะมีมาเหมือนกันแต่เฮาฮือความเท่าเทียมกันนะฮะบ่าเลือกปฏิบัติทุกอาชีพนะฮะมีความภูมิใจในอาชีพของตัวเก่านะฮะและเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รปภ.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของดีเจคุณตี้นะฮะที่บอกว่าขอบเพลงเข้ามาครูเปิดฮือเนอร์ในวงของไอเดอร์เพอนะฮะหรือว่าแนวของล้านนานะครับในวันนี้ตัวนะครับคนเมืองเพลงกระเมืองรักไข่บ่าฟังและคนเมืองที่ไหนจะมาฟังก็คือคนเมืองอย่างเฮาเนี่ยต้องฟังเพลงเมืองนะฮะพ่อบอกว่าในการส่งเสริมในการเปิ้นบอกว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดนะเพลงกำเมืองอาจจะจ้าอาจจะฟังดูบักครึกครื้นตะใดแต่เฮาก็เลยบอกว่าอยู่ความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเฮาเนาะคนเมืองทำอย่างกระจ้าแต่หัวใจฮักกันฮักมันเนื้อนะครับมันบอกว่าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนี้เหมือนจังหวัดของเฮาในวันนี้กันตัวนะครับช่วงที่สองที่คุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารนะฮะเพื่อบอกว่าในสัปดาห์ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทุกกรมในกระทรวงนะฮะเปิ้นมาร่วมกันนะครับที่บอกว่าเกี่ยวกับกิจกรรมสปอร์ตเดย์พม.ฮิวจายกีฬาสายสัมพันธ์2026นะฮะนำโดยท่านปรัชกตพงษ์รังสีสว่างปรัชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดในสปอร์ตเดย์พม.ฮิวจายกีฬาสายสัมพันธ์2026นะครับพร้อมร่วมกันกีฬาแข่งขันนัดพิเศษต่างๆโดยกิจกรรมกรมเกียรติการสตรีและสถาบันครอบครัวเขาได้สีเทาครับนำโดยท่านทวีดีจตุพรรจนพานิชนะฮะท่านผู้บริหารนะครับต่างๆที่ไปร่วมท่านรองท่านผู้อำนวยการกองท่านผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการสถานนะครับหัวหน้ากลุ่มนะฮะที่ไปร่วมกันและข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปร่วมกันสร้างสีสันสีเทาฮึเต็มสนามนะครับและแฮมบอร์สร้างสีสันให้มีความสุขกันตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงการพัฒนาสังคมจัดกันตีนะครับเข้ามาร่วมกันทั่วประเทศสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตัวนะครับตีสร้างสีสันสีต่างๆภายในสนามนะฮะตีบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆนะตีบรรลุมเรียนกันนะครับในเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.กันตัวนะครับตีบอกว่าสนุกคลึกคลื้นกันไปเลยเชียวนะครับตีบอกว่าก
กระทรวงของเฮาเนาะในแต่ละรอบปีเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะครับที่บอกว่าอยากทุกคนร่วมกันมีความสุขกันไปตัวนะฮะที่คุณน่าใจเสมอว่าพมของฮิวใจพมในที่นี้ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนนะครับมีเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะครับมีเงินเกี่ยวกับเบี้ยส่งผู้สูงอายุนะฮะคนพิการนะครับหรือว่าสนับสนุนนะฮะเมื่อก่อนเราเป็นกรมประชาสงเคราะห์เนาะ86ปีที่อยู่เคียงคู่ประชาชนเนี่ยนะฮะนั่นก็มีการพัฒนามาเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับและแฮมปอเนาะเราตอบสนองทุกช่วงวัยตัวนะครับตามดำรินะฮะหรือว่าการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนตัวนะครับทุกกรมของเราก็ทำงานขับเคลื่อนนะฮะเพื่อคนทุกช่วงวัยไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับในการทำงานเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.เขาเป็นลังพิงที่ช่วยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเปราะบางนะฮะผู้ประสบปัญหาทางสังคมฮือยืนด้วยตัวเก่าสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพึ่งพาตัวเก่าได้ครับในตลอดทั้งบะฮงว่าการทำงาน1ปีงบประมาณ2569เราทำทั่วทุกภาคทุกจังหวัดนะฮะครอบคลุมหมดนะครับเพื่อการทำงานตอบสนองตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนเนาะมีทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ด้อยโอกาสนะฮะผู้ไร้ที่พึ่งนะฮะกลุ่มสตรีและครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกภาคส่วนในสังคมนะฮะที่ช่วยกันนะฮะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับตลอดจนนะฮะมันบอกว่าในครอบครัวในที่นี้กันตัวที่เรากูนัดมามองถึงในครอบครัวในแต่ละครอบครัวตัวนะครับในจังหวัดลำพูนของเราก็ต้องบอกว่ามีครอบครัวที่ไหนพ่องที่เปาะบางผู้สูงอายุที่ไหนอายุยืนนะฮะที่คูฮูนี่ก็คือจังหวัดอำเภอลีเนาะอายุยืนขนาดนะครับและมีสตรีและครอบครัวที่ไหนที่มีกลุ่มอาชีพที่เราจะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเปาะบางนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไหนยังบ่มีอาชีพบ่มีงานทำนะครับหรือว่ามาสอบถามได้เนาะสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนะครับตั้งอยู่สารกลางชั้นที่1หรือว่าหน่วยงานในภาคีเครือข่ายของพม.ลำพูนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนเนาะและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนเนี่ยเราจะไปทางฝั่งหน่วยงานที่เดียวกันนั่นก็คือศูนย์ราชการแรงงานนะครับที่เข้ามาตำบลบ้านกลางเนาะจะอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือศูนย์ราษฎรกับบ้านพักเด็กนะครับและศูนย์คุ้มครองเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนนะครับนั่นก็คืออยู่ที่หน้าวัดไม่สานป่าแดดเนาะนะครับที่มีรั้วสีชมพูรถสีชมพูตัวเองนะครับแล้วก็มีสถานธนานุเคราะห์36อยู่ที่สันป่าฝ้ายตัวเองนะครับอันนั้นก็คือหื้อบริการในการสถานธนานุเคราะห์เนาะในการรับจำนำในการพรจำนำนะครับต่างๆเนาะในของกระทรวงพม.และศูนย์สตรีลำพูนอยู่ทางไปศพทาไปทางป่าซางนะครับนั่นก็คือตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะเรามีงานฝึกอาชีพภายในศูนย์นอกศูนย์ตัวนะครับของศูนย์สตรีลำพูนนะครับอันนี้หน่วยงานในภาคีเครือข่ายของพม.นะครับจังหวัดลำพูนที่เราผลักดันงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยทุกคนทุกช่วงวัยไปด้วยกันนะครับเราบ่ทิ้งกันไว้ข้างหลังครับที่บอกว่าเรามีกลไกนั่นก็คือพี่ๆอพม.นะฮะทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะที่คอยขับเคลื่อนงานในกระทรวงพม.ในแต่ละพื้นที่แม้ว่าพวกท่านทำงานแบบหมกไหลใบแต่ท่านก็บ่ลืมสวัสดิการของประชาชนที่จะได้รับและเป็นกระบอกเสียงบอกต่อตัวนะครับบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยได้ช่วยอย่างพ่อง
พี่น้องประชาชนสนับสนุนในอย่างพ้องในเทศบาลอบต.ทุกตำบลในจังหวัดลำพูนนี้กันตัวนะครับเพื่อบอกว่าสร้างงานสร้างอาชีพและมีความสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนตัวนะครับในช่วงเกตเล็กๆน้อยๆนะครับในจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้คุณนัทบอกเสมอนะฮะบอกว่าการทำเพื่อตนเองเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นลองพิจารณาตัวเรากันก่อนนะฮะว่าเราดูแลศักยภาพตัวเราได้ขนาดไหนเราสามารถช่วยเหลือตัวเองของเราก่อนไหมก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่นครับนั่นก็คือการอยู่ด้วยลำแข้งตัวเรานั่นก็คือด้วยความรู้สติปัญญางานที่ทำเงินที่มีครอบครัวที่มีความสุขเราก็อยู่ด้วยตัวเรายังมีความสุขแล้วแต่เมื่อปัจจัยอย่างใดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราจะมองถึงคนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาเงินบ่มีงานบ่มีนะฮะครอบครัวบ่มีความสุขนะฮะเราจะต้องการคนที่อื่นให้คำปรึกษาแต่เราลองพิจารณาตัวเราและครอบครัวหรือยังว่าเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเป็นพื้นที่ของสังคมที่เพื่อจะมาช่วยกันนะฮะเฮามาช่วยกันในครอบครัวของเฮาก่อนตื่นเข้าขึ้นมามีปัญหาอย่างปรึกษาได้อีป่ออีแม่หรือว่าลูกนะฮะบอกฮู้จะไปปรึกษาอย่างใดนั่นก็คือเฮาก็ต้องถามลูกเต้าเราหลานของเฮาก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมปรึกษาชีวิตกับป่อไดเนอร์อีแม่ไดเนอร์ป่ออุ้ยแม่อุ้ยไดมดนะฮะที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาลองไปถามของคนในครอบครัวกันก่อนนะฮะว่ามีความพร้อมขนาดไหนที่จะได้อู้ได้เล่าเลือกอยู่ในแกนหัวใจที่ออกมานะฮะที่ครูนัทบอกว่าในเรื่องของการตอบสนองหรือว่าของการโต้ตอบทางด้านความเข้าใจของตัวเก่าครอบครัวเนี่ยมันอาจจะขาดหายไปลองเปิดใจอู้กันฮะครูนัทเจือว่านะฮะทุกปัญหามีทางแก้มีทางออกของมันอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่เฮาพึ่งตัวเก่าของเฮานี่ก่อนนะฮะก่อนจะไปพึ่งคนอื่นนะครับนั่นก็คือเป็นหลักแนวคิดที่บอกว่าฮือเฮาเนี่ยได้ใช้ความคิดสติปัญญาการกระทำของเฮาก่อนนะครับนั่นก็คือเราได้ภาคภูมิใจในตัวของเราเองและมาปอแก้ปัญหาของเราด้วยตัวเองได้นะฮะนั่นก็คือครอบครัวของเราเริ่มจะมีความสุขนะฮะเสริมพลังเติมพลังใจให้ความฮักต่อกันในแต่ละวันเหมือนในวันอาทิตย์วันนี้วันที่13กันยายน2569อยู่กู้กันไปครับเติมพลังความรักโดยการเปิดคลื่นมา FM 95สวท.ลำพูนฮื้อความรู้กู้ความสุขกับทุกๆคนครับพักฟังเพลงสักกามนะฮะเดี๋ยวมาปาช่วงสุดท้ายของรายการสปะความรู้ตำรับแม่หญิงลำพูนครับ

จบไปนะครับตุบน้อยคอยรักนะครับของไอ้นัทกิติสารนะฮะคุณบอกว่าเห็นก็ฮะในครอบครัวเนาะก็จะมีเพลงเกี่ยวกับครอบครัวตุบน้อยคอยรักนั่นก็คือบ้านหลังน้อยๆสำหรับครอบครัวน้อยๆของเฮาก็มีความสุขแล้วนะครับแม้จะเป็นป้อนบอกว่าในสถานที่การก่อตั้งบ้านเนี่ยอาจจะบ่มั่นคงเนาะแต่อยู่ในความฮักของคนในครอบครัวเราก็มีตีอีเฮาก็สุขตีอีเราก็พอตัวของเฮาไปนะฮะนั่นก็คือสร้างความสุขของคนนะครับในครอบครัวของเฮาเริ่มจากที่ไหนฮะนั่นก็คือครอบครัวของเฮานั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายของรายการสป้าความรู้ตำรับไม่หยิ่งละปูนคุณนัทมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์เนาะในช่วงนี้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี72ภาษาจังหวัดลำพูนเนี่ยกำลังร่วมกันนะฮะประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการในฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ2570นะครับเพื่อสำรวจความสนใจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนนะฮะตีบอกว่าอยากเรียนหลักสูตรอันใดนะฮะหรือว่ามีการช้อปปิ้งภายใน Google Form เนาะมีหลักสูตรที่มีตรงกับความที่ใช่ในหลักสูตรที่ชอบนะฮะในเวลาที่เหมาะสมสำหรับที่เราจะไปเรียนฝึกอาชีพนะฮะเข้ากันมาเนาะพอบอกว่าในการส่งแบบสำรวจนะฮะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18กันยายนเพื่อเราจะได้นำข้อมูลนะฮะมาวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและก็สร้างความบอกว่าตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุดตัวนะครับเข้าไปคลิกนะครับในการตอบGoogle Form นะครับหรือว่าสแกน QR Code ได้ที่ www.facebook.com แซดแรดเลข0เลข7เลข2 LPN ลำพูนศูนย์เรียนรู้การแม่นาสตรีจังหวัดลำพูนครูปักหมุดไว้นะฮะเป็นอันแรกเลยนะครับเข้าไปคลิกกันได้นะครับหรือว่าสแกนจากรูปภาพได้เนาะพอบอกว่าไปชอบหลักสูตรอันอย่างพ่องมีหลักสูตรอันอย่างพ่องนะครับหลักสูตรประเภทน้ำประเทศขนมประเภทเสริมสวยตัดผมตัดเย็บเสื้อผ้าหรือว่าประเภทเกี่ยวกับการที่บอกว่าอยากมีอาชีพการทำงานและมีอาหารและโภชนาการนวดก็มีนะครับที่เราบอกว่าอยากคือทุกคนเนี่ยไปตอบสนองความสนใจก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะทางศูนย์จะร่วมกันพิจารณาเปิดหลักสูตรเป็นแผนปีขึ้นมานะครับบอกว่าเราจะกำหนดหลักสูตรเนี้ยอบรมช่วงไหนวันที่ตัดได้คุณสมบัติหลักสูตรเนี้ยรับได้กี่คนต่อรุ่นตัวนะครับคุณนั่นก็จะออกมาเป็นแผนเพื่อเฮาได้ช้อปปิ้งกันเพื่อเฮาได้มาฝึกอบรมเรียนรู้ตัวกันนะฮะที่บอกว่าผ่านในหลักสูตรต่างๆนะครับที่บอกว่าเพื่อแสดงความคิดเห็นตัวนะครับในหลักสูตรที่เฮามีความสนใจนี่ตัวเนาะนี่1งบประมาณที่ผ่านมาบอกว่าเราได้ทำมาอย่างพ่องเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับสำหรับในการฝึกอบรมนะฮะเดี๋ยวคุณนัทพอฮือก่อนนะฮะเพราะว่ามีทางด้านกลุ่มเพศที่เราชอบเนาะอายุนะฮะจังหวัดที่เราเลือกมีอย่างพ่องนะครับเช่นหลักสูตรประเภทอาหารโภชนาการว่ามีอย่างพ่องนะครับนั่นก็คือมีหลักสูตรซูชิ5วันหลักสูตรอาหารล้านนาฟิวชั่น5วันอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารตามสั่ง delivery อาหารว่างทำง่ายขายดีอาหารฟู้ดทรัคนะฮะอาหารหลักสูตรแปรรูปเนื้อสัตว์ของทอดทำง่ายขายดีและสปะเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับในหลักสูตรทางด้านเบเกอรี่นะครับนั่นก็คือมีหลักสูตรระยะสั้น1เดือนเบเกอรี่ทำขนมเค้กโคซองพายขนมไทยจัดเบกขนมสมัยนิยมมินิคาฟคาเฟ่ตัวนะครับในหลักสูตรเครื่องดื่มก็มีหลักสูตรบาริสต้าหลักสูตรน้ำปั่นสมูทตี้ม็อกเทลค็อกเทลต่างๆนะครับหลักสูตรตัดแต่งบุรุษนะฮะตัดผมบุรุษชายนะครับระยะสั้นตัวระยะยาวตัวนะครับและมียืดดัดทำสีผมชายนะครับตัดผมชายแฟชั่นทำสีหลักสูตรเสริมสวยสตรีมีสะดายระยะสั้นระยะยาว
ยืดดัดนะครับครบวงจรตัวนะฮะหลักสูตรเสริมความงามต่อขนตาเพ้นเล็บแต่งหน้าสักคิ้วนะฮะหลักสูตรออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามีหลักสูตรออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแพทเทิร์นเสื้อกางเกงกระโปรงนะครับหลักสูตรตลาดออนไลน์มีหลักสูตรดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะ10วันออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์หลักสูตรนวดแผนไทยที่ครูว่าเนาะมีหลักสูตรแคร์กิฟเวอร์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ70ชั่วโมงนะครับ420ชั่วโมงหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงนวดฝ่าเท้า60ชั่วโมงหลักสูตรนวดดูแลความงามสตรีหลังเรือนไฟ150ชั่วโมงนะครับมีความสนใจในช่วงเปิดจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเสาร์อาทิตย์เดือนที่สะดวกเข้ามาการฝึกอบรมตั้งแต่มกราจนถึงเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์นะครับเราก็จะมีข้อมูลที่สอบถามและทำเป็นตัวสรุปรายงานหรือว่าอยากสนใจมาแหมนะฮะโทรมาที่053092420ต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์ www.lpn72.go.th ก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ Facebookนะครับที่คุณนันบอกไว้ www.facebook.com เลข0เลข7เลข2 LPN ลำพูนเข้ามาร่วมกันตอบความต้องการในการฝึกอบรมอาชีพประจำปีงบประมาณ2570ตัวนะครับเลือกหลักสูตรที่ใช่ในหลักสูตรที่ชอบที่เฮาชอบในเวลาที่เหมาะสมสร้างงานสร้างอาชีพเรียนฟรีมีอาชีพแน่นอนครับขอขอบคุณทางรายการนะครับของสปาความรู้ตำรามิ่งหลับปูนตวยที่มาถ่ายทอดเสียงทางด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอขอบคุณท่านผอ.อัญชันทีมฝ่ายข่าวและรายการทีมฝ่ายช่างเทคนิคนะครับและทีมของสวทลำพูนที่อำนวยความสะดวกให้กับดีเจคุณนัตตี้ที่มาจัดเสียงจัดสายให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ที่ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านทุกๆครอบครัวในวันนี้เปิดวิทยุฟังกันในครอบครัวเพื่อความรู้คู่ความสุขทุกคนนะฮะวันนี้ครับดีเจคุณนัตตี้จะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปต่ออีผมนายณัฐพลนอคำนักพัฒนาสังคมกลุ่มแผนงานและวิชาการของศูนย์เรียนรู้72พรรษานำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปต่ออีปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270 ล้าน 369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อัมรันเมหะสวท.ยะลา

0: คุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
6: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
5: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
6: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
5: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
7: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

ใจบางๆนะครับเพลงเก่าๆของหนุ่มเสกนะกับเพลงที่มีชื่อว่าใจบางๆนำมาทักทายนะคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในการต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะวันนี้อยู่กับผมนิเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีข่าวสารนะเกี่ยวกับงานวันผู้สูงอายุเนาะวันกิจกรรมเมื่อช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเวลเนสเนาะของโรงพยาบาลละปูนมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังในรายการ1ชั่วโมงต่อจากนี้สลับกับเสียงเพลงเพราะๆในยุค90ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามเช้าแบบนี้เช้าวันนี้อากาศดีนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็ซักผ้าตากหมอนตากตีนอนตากผ้าห่มเนาะแดดดีนะครับดิจิโอมก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังแล้วก็มาทักทายคุณผู้ฟังในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่เอาภาพรวมประเทศไทยก่อนนะ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือของเฮานี่นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21นะถึง26องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง37องศาเซลเซียสนะครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮาก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับ 20% ของพื้นที่นะครับอำเภอติคาดว่าจะมีฝนนะก็ได้แก่อำเภอแม่ท่าทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับวันนี้ก็ฝนลดลงจากตะวันนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของการสแกนนะตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนเจ้าวันนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันนะครับดิจิโอมรอข้อมูลขึ้นมากำหนึ่งนะมาแล้วนะครับการสแกนอากาศด้วยเรดาร์ละปูนเช้าวันนี้ภาคเหนือตอนบนนะครับโอ้โหบ่มีกลุ่มฝนเลยนะครับเรดาร์ใสอย่างกระจกนี่คุณผู้ฟังครับเรดาร์ละปูนตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะครับทั้งภาคเหนือตอนบนเลยนะครับอันนี้ก็อัปเดตช่วงประมาณ 7:00 น 8:00 นตีผ่านมานะครับบ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวครับบางเตือก็แดดเนาะบ่ายมาก็เริ่มมืดฝนแล้วก็มีฝนช่วงบ่ายนะครับอากาศเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาตัวเองตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าก็ไปติดตามข่าวสารในเรื่องของกิจกรรมนำผู้สูงอายุนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปติดตามกันในเรื่องของเวลเนสนะที่โรงพยาบาลละปูนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งก่อน

กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์กับผมนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนในนามของผู้จัดกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนยกระดับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็ไปติดตามข่าวสารบ้านเฮากันเนาะสำหรับวันที่11กันยายนตีผ่านมาณเวลา 9:30 นที่หอประชุมอบจ.ลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างและวางแผนยกระดับนะครับการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับโดยมีนะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่าข้าชาจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่นำผู้สูงอายุและก็ภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานกว่า450คนด้วยกันนะครับซึ่งนะครับในงานนั้นนะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนนอนและก็ยกระดับการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยจังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับการบรรยายของผู้ว่าคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและผลงานเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุจาก8อำเภอและก็เทศบาลตำบลบ้านกลางรวม10บูธนะครับกับ8อำเภอแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านกลางเนาะรวมทุกอำเภอแล้วก็ของเทศบาลแห่งก็ประมาณ10บูธนะครับว่าจะเป็นบูธธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ชุมชนรอบรู้ใช้ยาสมเหตุสมผลเมืองสุขภาพดีนะและนวัตกรรมอย่างยืดขยับกายรวมถึงการจัดประกวด Dance Line Dance นะครับของผู้สูงอายุและเครือข่ายจากทั้ง8อำเภอเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะดีๆนะอย่างมีส่วนร่วมเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคำกล่าวนะคำบรรยายของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮากันครับ
1: งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนยกระดับการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดลำพูนผมจะเรียกเป็นชื่อเล่นแล้วนะงานมหกรรมสังคมสูงวัยแล้วกันนะเวลาพูดบ่อยนะครับวันนี้เรามารวมกันที่งานมหกรรมสังคมสูงวัยนะครับซึ่งท่านใช้คำว่ามหกรรมเนี่ยผมถูกใจคือยกระดับอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่นะครับท่านมาเชิญผมเนี่ยจริงๆท่านจัดงานใหญ่เบ้อเล่อเลยนะครับแต่เพิ่งทราบเมื่อ2วันที่แล้วเองว่าจะต้องมาปาฐกถาด้วยครับก็เลยหารือกับท่านนายแพทย์ว่าจะให้ผมพูด2ชั่วโมงจริงๆเหรอผมบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้ผมพูดเปิดงานเนี่ยผมก็จะพูดอะไรสักนิดหนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์การดำเนินการเกี่ยวกับสังคมสูงวัยของจังหวัดลำพูนต่อไปด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นพิธีเปิดผมเนี่ยผมก็จะรวมเอาปาฐกถาที่เขาว่าจะให้ผมพูด2ชั่วโมงเนี่ยก็คุยกับท่านสัก15นาทีไว้เบื้องต้นก่อนนะครับคงจะคุยกันพอสังเขปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมอบโล่รางวัลประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการดูแลผู้สูงวัยของจังหวัดลำพูนนะครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านติดตามการทำงานของผมเมื่อปีนี้แหละจะบอกปีที่แล้วแต่ปีนี้ซึ่งกำลังจะเป็นปีที่แล้วของปีงบประมาณละภายในอีก10กว่าวันเนี้ยก็คือปีงบประมาณ2569นะครับท่านจะพบว่าผมได้สร้างมิติที่เป็นการพัฒนาจังหวัดไว้9วาระนะครับผมคงไม่นั่งทบทวนทั้ง9นะเอาเป็นเจาะไปเลยว่า1ในนั้นกาดอกจัน3ดวงก็คือการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของจังหวัดลำพูนนะครับอันนี้คือสิ่งที่จังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับด้วยสาเหตุหลายประการครับที่เป็นสิ่งสนับสนุนนโยบายข้อนี้ของผมก็คือ1จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุนะครับต่อแสนประชากรเนี่ยติดอันดับ1ใน3นะครับ1ในนั้นก็มีจังหวัดอยู่ในภาคเหนือหมดเลยครับจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนเราเป็นอันดับ3นะครับแล้วถ้าเทียบระดับประเทศครับระดับประเทศ3อันดับของเหนือเนี่ยก็ยกไปเป็น3อันดับของประเทศเช่นกัน เพราะฉะนั้นลำพูนมีตัวเลขผู้สูงวัยเป็นอันดับ3ของประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนะครับผมมีตัวเลขที่ท่านรายงานมาเนี่ยก็จะแกว่งๆหน่อยเนาะ101บ้าง103บ้างอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าประมาณ102ก็แล้วกันเอาตรงกลางเผื่อใครผิดใครถูกไม่รู้ในจำนวนประชากรทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 400,000 1ใน4นะครับ1ใน4ก็คือ 25% และจริงๆแล้วมันก็ไปแตะ 30% แล้วด้วยซ้ำแต่เราก็จะเรียกว่าเราเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หมายความว่าถ้าคิดกันง่ายๆเดินมา100คนเนี่ย30คนอายุเกิน60คิดง่ายๆแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรแล้วครับเทียบกับประชากรที่เกิดของจังหวัดลำพูนผมไม่มีตัวเลขมานะแต่รู้ว่าอัตราการเกิดถดถอยลงอ่ะมันน้อยลงน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้า5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีกลุ่มของคนผู้สูงอายุโตขึ้นอีกถูกไหมครับโตขึ้นเพราะท่านก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยอีก5ปีผมเข้าสู่สังคมสูงวัยกับท่านเต็มตัวละท่านท้องถิ่นไล่เลียงกันมาเนาะท่านนายแพทย์สาธารณสุขรอคิวนานหน่อยท่านดันอายุน้อยนะครับท่านรองผู้ว่าก็อาจจะไปก่อนผมนิดนึงนะไปเข้าสู่ไม่ได้ไปไหนนะไปเข้าสู่สังคมสูงวัยก็คืออายุ60เนี่ยหัวหน้าส่วนทั้งหมดเดี๋ยวก็จะไล่เลียงและรวมถึงทุกท่านในที่นี้ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับที่เมื่อวานเราไปเลี้ยงส่งเกษียณอายุหัวหน้าส่วนราชการกันนั่นแหละนะครับแล้วตัวเลขข้างล่างมันน้อยลงเนี่ยข้างบนมันจะโตขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจังหวัดลำพูนไม่ทำอะไรเลยไม่คุยกันตั้งแต่วันนี้ท่านนึกภาพอีก5ปีข้างหน้าสิครับเราจะเตรียมการถึงในวันนั้นเนี่ยบางอย่างก็จะช้าเกินไปละบางอย่างก็จะได้ผลไม่เต็มที่นะครับมันจึงเกิดยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมีการปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในปี71ถึง75เป็นแผน5ปีเนี่ยผมก็ใส่ความเป็นสังคมสูงวัยของลำพูนเนี่ยไว้ในนั้นละเมื่ออยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกอย่างที่เป็นแผนงานเป็นงบประมาณต้องพูดถึงสังคมสูงวัยในเกือบจะทุกเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวนะครับเมื่อวันก่อนมีการเปิดตัวระบบขนส่งมวลชนของอบจ.อย่างเงี้ยที่มีรถเมย์ EV วิ่งอ่ะนะรถเดี๋ยวในที่นี้ใครยังไม่ลองนั่งแนะนำเลยนะครับเพราะเขาให้วิ่งฟรีไป6เดือนนะท่านไม่ต้องเสียค่ารถเนี่ย6เดือนนะครับเพราะเป็นระบบทดสอบอยู่แล้วก็อบจ.เขาอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่ายนะครับแต่หลัง6เดือนแล้วเนี่ยบอกไว้เลยนะครับ20บาทตลอดสายตอนนี้ขึ้นฟรีก่อนนะครับก็เป็นขนส่งที่ดีมากๆนะครับวันที่ผมไปเปิดตัวร่วมกับหัวหน้าส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยนักข่าวถามเลยว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นยังไงกับรถนี้หรือมีคำแนะนำอะไรผมก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องให้เน้นดูแลคุณภาพไปตลอดคือการให้บริการกับผู้สูงอายุครับนะครับนี่คือสิ่งที่ออกจากปากของผู้ว่าราชการจังหวัดหมายความว่าเรายกเอาผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอบจ.เขาก็เตรียมอยู่แล้วเขาก็นำเสนอว่ารถคันนี้เขาสามารถที่จะให้คนสูงอายุเนี่ยเดินทางโดยลำพังคนเดียวนะครับแบบที่ยังพอเดินเหินได้เนี่ยไปได้โดยสะดวกความสูงของรถถ้าท่านไปลองนั่งท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นรถที่ออกแบบคิดมาหมดละมันสูงพอๆกับฟุตบาทถ้ามันเทียบฟุตบาทเนี่ยเวลาก้าวลงเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องกลัวตกหล่นอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆรถแบบนี้นะฮะผมไปต่างประเทศเมื่อ26ปีที่แล้วอ่ะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเวลามีคนสูงวัยถือไม้เท้าเดินจะขึ้นเนี่ยนะครับคนขับรถเนี่ยจะค่อยๆเทียบแบบติดเลยนะครับเกือบเหมือนกับรถจะชนกับฟุตบาทเลยนะครับแล้วถ้าเป็นรถเข็นวีลแชร์เขาจะมีสไลด์ลงมาให้เข็นขึ้นได้ด้วยซ้ำ26ปีให้หลังประเทศไทยก็ผมยังไม่เห็นนะไอ้ที่มีเครื่องสไลด์หรือกรุงเทพเขามีแล้วผมมัวแต่มาอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปใช้บริการก็ไม่รู้นะแต่ตรงเนี้ยรถของลำพูนเนี่ยใกล้เคียงละใกล้เคียงออสเตรเลียละแต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็ขอให้ดำรงคุณภาพที่ดีแบบนี้เอาไว้นะครับส่วนของคนขับผมก็เคยพูดคุยว่าก่อนจะมาขับรถสาธารณะที่นี่เนี่ยฝึกอะไรมาบ้างก็บอกฝึกให้ดูแลคนที่สูงวัยขับอยู่ คนสูงวัยกำลังจะขึ้นเอ้ยอย่าเพิ่งไปออกตัวเร็วนะเหมือนผมเด็กๆเดี๋ยวจะว่าขอสอมกเอาเป็นว่ามัน40ปีมาแล้ว40ปีนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะถ้าจะขึ้นรถขอสอมกนี่ต้องกระโดดขึ้นนะครับเพราะรถมันจอดไม่สนิทนึกออกไหมท่านท้องถิ่นเป็นแฟนประจำที่กรุงเทพบ้างไหมไม่รู้ตอนเรียนหนังสือเราก็จะวิ่งแบบวิ่งขึ้นนะแล้วเวลาลงเนี่ยไอ้ตอนโดดลงรถมันก็ยังไม่สนิทเลยนะผมเนี่ยนึกห่วงผู้สูงอายุแล้วก็เกิดเหตุอยู่เรื่อยที่ผู้สูงอายุลงมาตกพัดตกลงมาจากรถประจำทางอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบการดูแลผู้สูงวัยเนี่ยมันแตกไปอีกหลายมิติเลยอย่างแรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎหมายเนี่ยจริงๆในส่วนราชการสารกลางเองต้องเป็นแบบอย่างเดี๋ยวฝากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกับผมไปตรวจกันอีกทีว่าเอ๊ะไอห้องน้ำที่รองรับคนพิการเนี่ยมันยังอยู่ดีไหมนะเดี๋ยวเราจะเปิดศักราชใหม่ไปตรวจเช็คกันก่อนรู้ว่าสร้างไว้แล้วแต่บางทีสร้างทิ้งไว้นานๆเฮ้ยห้องน้ำคนพิการไม่ค่อยมีใครใช้เลยเอาของไปเก็บดีกว่าอย่างนี้ไม่เอานะครับต้องเคลียร์ไว้หรือท้องถิ่นทั้งหมดถ้าเกิดเขาจะมาขออนุญาตสร้างอาคารอะไรเนี่ยถ้ากฎหมายที่เป็นเทศบัญญัติของท่านยังไม่ได้ระบุไว้เป็นกฎหมายเนี่ยท่านต้องให้คำแนะนำห้องน้ำห้องหนึ่งเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยแค่ลงทุนอีกไม่ถึง1,000 บาทนะท่านจะมีราวให้คนสูงวัยลุกขึ้นโดยง่ายแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเราช่วยกันทำโครงสร้างเล็กๆให้พร้อมรองรับแล้วถ้ายกระดับให้มันเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบเพิ่มเติมเราก็คิดถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติหรือข้อกำหนดของอบต.ต่างๆเนี่ยก็ให้ใส่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมเองซึ่งนั่งเป็นผู้ว่าอยู่ก็จะคอยกำกับว่าถ้าท่านมาผ่านเรื่องเหล่านี้เอ้ยมีเรื่องที่ดูแลผู้สูงวัยอยู่ในนั้นไหมถ้าไม่มีท่านต้องไปคิดมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันถูกยกระดับนะครับนอกจากการประกาศออกมาเป็นวาระแล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าไปสู่แผนของทุกๆส่วนด้วยนะครับในส่วนที่เป็นสิ่งอื่นๆที่มันเป็นเรื่องโดยทั่วไปของชีวิตประจำวันเนี่ยท่านจะเห็นอย่างเมื่อสักครู่แต่เมื่อสักครู่ผมนั่งคำนวณแล้วจะไม่ใช่สูงวัยนะที่แสดงไลน์แดนซ์เมื่อกี้เนี่ยนั่งดูอายุยังไงก็ไม่ใช่60แน่ๆนะครับจะ50หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าบอกผมว่าทุกคนอายุมากๆเนี่ยผมเดาผิดหมดเลยนะเพราะว่าคุยกับท่านนายกเหล่ากาชาดว่าเฮ้ยไม่ใช่60ตัดทิ้งแน่นอน50บางคนดูไม่ถึงด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้ไลน์แดนซ์ที่ท่านได้ฝึกปรือกันมามันทำให้อายุท่านลดน้อยลงจากความเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ย2เพลงที่ท่านเต้นให้เราดูเนี่ยวันนี้ท่านแทบจะไม่ต้องออกกำลังกายอื่นแล้วนะเช็คแล้วผ่านแล้วเป้าหมายประจำวันท่านผ่านแล้วนะครับเหงื่อออกซกเลยแล้วท่านก็หัวใจเต้นแรงเกิน 70% ของอัตราความการเต้นหัวใจสูงสุดไปแล้วเนี่ยตามที่คุณหมอแนะนำเนี่ยนะครับมีแต่พวกเราเนี่ยแหละที่นั่งดูแล้วพวกเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงเราจะให้เหงื่อมันออกให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราต้องส่งเสริมนะครับในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นต้องเอากิจกรรมนี้ไปส่งเสริมใส่เข้าไปนะครับมีทุกหมู่บ้านเนี่ยควรจะมีชมรมแอโรบิกหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือวูดบอลที่เมื่อกี้คุณแม่ได้สาธิตให้ผมดูเนี่ยของที่แม่ทาใช่ไหมครับเมื่อกี้สาธิตการตีวูดบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเงินค่าสนามด้วยแต่ชุมชนเนี่ยร่วมกันฝึกเป็นกีฬาที่เล่นง่ายครับแต่เล่นเก่งไม่เก่งอีกเรื่องนะเล่นเก่งเนี่ยมันต้องฝึกนานๆแต่เล่นง่ายเนี่ยหมายความว่าเย็นนี้อยากไปเล่นเล่นได้เลยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเล่นง่ายอย่างท่านเล่นยากเนี่ยยกตัวอย่างตีกอล์ฟอย่างเงี้ยเขาชวนไปตีกอล์ฟพรุ่งนี้มันตีไม่ได้หรอกครับมันต้องฝึกเป็นปีอะไรเงี้ยแต่วูดบอลเนี่ยผมว่าคุณพ่อคุณแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายเนี่ยสามารถเย็นนี้เข้าไปตีกับเขาได้เลยอย่างเงี้ยพ่อหลวงพ่อกำนันหรือนายกท้องถิ่นลองดูซิใกล้ๆชุมชนท่านมีที่ว่างตรงไหนเนี่ยจัดเป็นวูดบอลให้เป็นที่ชุมนุมกันของผู้สูงวัยได้พบปะสมาคมนะครับมันก็ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีการมีสังคมก็ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใสเดี๋ยวมันไปผูกโยงกับวาระงานอีกข้อที่เราห่วงกังวลเรื่องอัตราการฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นผมว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับท่านทำเรื่องหนึ่งโดยไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งมันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะ ฝากในมหกรรมวันนี้ก็คือการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับก็จะเน้นตรงนี้ถ้าในระดับจังหวัดจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมไปโฆษณาให้กับโรงพยาบาลลำพูนอันนี้เป็นของรัฐนะครับถึงโฆษณาให้เต็มตัวเลยไปเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับท่านนายกเหล่ากาชาดเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลลำพูนเขามีศูนย์พรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์อันนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใครเป็นข้าราชการเบิกได้ใครใช้บัตรทองเบิกได้อย่างเงี้ยผมก็เลยมาบอกต่ออันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่เราเข้าไปตรวจสุขภาพแบบละเอียดนะครับเดินเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องรอให้ป่วยเดินเข้าไปตอนแข็งแรงเนี่ยเขาจะได้เอาโปรแกรมที่ป้องกันไม่ให้เราป่วยในอนาคตมาใช้กับเราอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้เวลเนสเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดใช่ไหมครับโอกาสที่จะเข้าถึงก็จะแคบเพราะว่าทุกคนที่ลีกอาจจะไม่มาใช้บริการเพราะว่ามันไกลอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้วยว่าลองคิดโครงการที่จำลองเวลเนสเนี่ยจำลองนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะทำแล้วเหมือนกันทุกอย่างนะเพราะอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์เรื่องบุคลากรแต่ถ้าท่านจำลองมาได้เนี่ยทุกอำเภอมีทุกตำบลมีเนี่ยจบเลยเราอาจจะมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาวัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วถึงได้รู้ว่ามันเกินผู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้ดูยังไงก็ไม่อ้วนนะครับเกินไป5กิโลครับพอไปเข้าศูนย์เวลเนสก็เลยอย่างเงี้ยผมก็ถึงมารู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดว่าเราสุขภาพดีมันยังดีไม่สุดนะอันนี้ผมจะตั้งใจมาแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวจะฝากเรื่องนี้ให้กระจายแต่ว่าท่านทำแบบเบาๆนะไม่ต้องไปเครียดเขาพร้อมก็ทำที่ไหนยังไม่พร้อมเราค่อยเป็นพี่เลี้ยงเขาอย่างเงี้ยเราก็จะกระจายศูนย์ที่ดูแลสุขภาพแบบเชิงลุกครับไม่ใช่ป่วยแล้วเข้าไปโรงพยาบาลนะครับต่อไปนี้ปีหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องหมอกควันไฟป่านอกจากเรื่องอุทกภัยภัยแล้งผมจะคุยกับท่านเรื่องสุขภาพตลอดทั้งปีนะครับเพราะถือว่าต้องเริ่มต้นวันนี้ไม่งั้นอีก5ปีข้างหน้าเราจะต้องเผชิญกับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วถ้าท่านสุขภาพไม่ดีด้วยงานเราจะหนักขึ้นถ้าท่านสุขภาพดีเบาหวิวเลยครับเราต่อยอดมีพลังนะครับแล้วสิ่งที่คนกังวลกันมากๆก็คือเฮ้ยสังคมสูงวัยจะดึงให้เศรษฐกิจตกต่ำท่านเชื่อไหมผมไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลยลึกๆส่วนตัวนะครับอาจจะมีอยู่บ้างที่คนวัยทำงานเหลือน้อยลงเพราะเมื่อ60ท่านก็จะต้องเกษียณอายุใช่ไหมท่านก็เขาก็จะเกรงว่าคนที่จะหารายได้มาสู่ครอบครัวเนี่ยจะมีน้อยลงแต่ผมกลับมองอย่างนี้ครับว่ามันทำให้คนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเกิดการปรับตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติท่านรู้ว่าท่านจะ60ท่านก็ต้องหาอะไรได้1ท่านต้องสุขภาพแข็งแรง2ท่านต้องหาวิธีหาอะไรได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากลไกมันจะนำไปเองว่าท่านอาจจะไม่ได้เกษียณง่ายๆก็ได้ไม่นับราชการนะครับราชการยังไงก็เกษียณตามกติกาแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ทำอาชีพอื่นๆเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยถ้าท่านไปกรุงเทพแล้วท่านไปเรียกไอ้รถแท็กซี่ที่เรียกว่าแกร็บที่เรียกจากโทรศัพท์เนี่ยผมนั่งเนี่ยนะกลุ่มนึงเป็นกลุ่มคนทำงานที่มาขับแกร็บอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มเกษียณนะครับก็นั่งคุยกันโอ้ยเกษียณแล้วยังแข็งแรงก็มาทำอาชีพแบบเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันมีช่องทางที่จะทำให้ท่านดูแลตัวเองด้านเศรษฐกิจได้ต่อนะครับรวมถึงแต่ละบูธต่างๆที่นำมาเสนอถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆมาสร้างรายได้แบบนี้เป็นต้นนะครับพออีกหน่อยสังคมสูงวัยโตขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ท่านก็พัฒนาขึ้นไม่มากก็น้อยท่านคงไม่ขายสินค้าเท่าเดิมหรอกในเมื่อกำลังพลเยอะขึ้นนะครับอาจจะมีการนำไปสู่ช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นอาจจะมีผู้สูงวัยบางคนที่เขาเก่งระบบเทคโนโลยีต่างๆทำแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้ผมว่ามันจะมีการต่อยอดขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มวันนี้ได้เลยก็คือการให้โอกาสการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยให้มากที่สุดนะครับแล้วการนำโอกาสทั้งหมดเนี่ยเข้ามาให้เป็นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ทั้งจังหวัดเองแล้วก็ยุทธศาสตร์แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านด้วยนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมพูดได้ครอบคลุมในสิ่งที่ผมอยากพูดแล้วนะครับมีบางสิ่งที่จะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเปิดดูโผล่นิดนึงผมได้ทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เรียกว่า Walkable City ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งผมจะ ปิดตัวมันตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะ Walk Able มันเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเมืองเดินได้เดินดีนะครับเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยผมก็อยากให้เมืองลำพูนเนี่ยใส่ใจการเดินใส่ใจการเดินคือไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงเราก็เดินกันนะครับแต่มันย้อนกลับมาที่ภาครัฐว่าภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.ท่านไปดูชุมชนท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ตรงไหนที่ควรจะเดินได้แล้วเราลืมดูมันไปลืมเหลียวแลไปนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เมืองเนี่ยมีแม่ลำน้ำกวงซึ่งโยธาเขาทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วลงทุนไปหลายสิบล้านแต่มันถูกขาดการดูแลถูกทอดทิ้งเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งทีเดียวมันก็เลยมีหญ้ารกมีขยะกองอยู่ตามเส้นทางที่ควรจะเดินชมแม่น้ำเนี่ยวันที่23กันยานี้เนาะถ้าจำไม่ผิดวันที่23ได้เป็นวันพุธนะครับผมก็นัดหมายกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันแผ่วถางช่วยกันจัดระเบียบจัดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากเชิญชวนท่านก่อนว่าเราพูดอะไรสักเรื่องนึงลองเอาใจลงไปทำก่อนแล้วก็เอาแรงลงไปใช้ความร่วมมือนำไปก่อนงบประมาณมันตามมาเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการของงบเลยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยพลังของหน่วยที่พิจารณางบเขาก็อาจจะดูว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เกิดจุดเริ่มต้นนะครับผมก็คิดว่าโครงการเดินได้เดินดีเนี่ยควรจะกระจายอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้เวลายามค่ำยามเช้ามาเป็นที่พบปะที่ออกกำลังกายมันได้ประโยชน์ทั้งต่อเมืองด้วยแล้วก็ต่อกิจกรรมที่เราได้พูดคุยในวันนี้ก็ได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับก็57อปท.เดี๋ยวท่านท้องถิ่นจังหวัดก็อาจจะต้องประกวดก็ได้ไม่บังคับเพราะว่าแต่ละคนมีเขาเรียกอะไรมีภูมิศาสตร์ที่มันไม่เหมือนกันน่ะจะไปแข่งกันทีเดียวมันไม่เสมอภาคเอาความพร้อมความสมัครใจแล้วก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความร่วมมือเหมือนผมจะนำที่แม่น้ำกวงถ้าแม่น้ำกวงสำเร็จเนี่ยขยะมันเริ่มไม่มีขยะแล้วตกเย็นค่ำๆมีสุภาพสตรีมาออกกำลังไฟมันมืดไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยวและติดตั้งไฟริมทางสักหน่อยต่อยอดกันไปนะครับสิ้นปีเราอาจจะได้เห็นเมืองที่มี Walkable City มากขึ้นเหมือนจิ๊กซอผมมองจิ๊กซอตอนนี้เป็น57ชิ้นอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลองคิดดูว่าจะทำตรงไหนแล้วก็มาอวดกันครับมาอวดว่าไอ้ผู้ว่าลองไปดูดิไปลองเดินวันไหนผมก็จะชวนหัวหน้าส่วนไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจท่านแล้วถ้าเราไปในพื้นที่ที่ได้เตรียมพื้นที่เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เชิญผู้สูงวัยมาร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปี70ข้างหน้าเนี่ยท่านลองคิดดูนะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากคนละไม้ละมือเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่เป็นต้นแบบก็ในเมื่อจำนวนเนี่ยมันพาเราไปสู่ระดับประเทศแล้วจำนวนต่อแสนมันพาเราไปอันดับที่3ของประเทศแล้วฉะนั้นยุทธศาสตร์กิจกรรมต่างๆมันก็ต้องพาเราไปเป็นอันดับที่3หรืออันดับที่1ก็ได้ในการดูแลนะครับโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็จะใช้โอกาสเนี้ยสร้างร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมขอบคุณทุกองคาพยพซึ่งสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเต็มร้อยท่านได้ร้อยอยู่แล้วล่ะครับแต่เราก็จะเดินต่อยอดร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับกับนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับประธานพระกีฬานุปัฏฐากซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกนำมาเนี่ยให้พระพุทธศาสนาเนี่ยโดยพระคุณเจ้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราซึ่งก็เป็นพลังที่เราเรียกว่าบวรนะครับซึ่งผมชอบคำนี้นะทางวัฒนธรรมเรียกใช่ไหมบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนและแถมยังมีรอเรืออีกวันนี้เพิ่งเห็นบวรแล้วรอเรืออีกตัวนะราชการนะครับแต่จริงๆบางที่เนี่ยเขาก็บ้านวัดลักแต่ต้นละก็ไม่ต้องดับเบิลรอเรือแล้วแต่จะใช้นะครับรอเรือหมายถึงโรงเรียนก็ได้ราชการก็ได้แต่ในความหลากหลายของวัฒนธรรมอันนี้เป็นความรู้ก็แล้วกันเนาะผมก็มาจากทางใต้เนี่ยเขาบอกบลมบ้านโรงเรียนมัสยิดก็จะได้เพราะบางที่อย่าง3จังหวัดเนี่ยจะมีมัสยิดเยอะหน่อยก็เป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่จำกัดเฉพาะพระพุทธศาสนาถ้าในชุมชนมีเพื่อน ร่วมศาสนาอื่นๆเรามาร่วมมือกันเหมือนกันนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมนะครับในการขอบคุณด้วยสำหรับความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนได้มีมาตลอดและเดี๋ยวการมอบรางวัลคงเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งนะครับท่านที่อาจจะมีคนที่ทำความดีมากกว่าจำนวนคนที่มารับประกาศนียบัตรหรือโล่เนี่ยผมขอขอบคุณไปยังท่านเหล่านั้นด้วยนะครับก็ขอให้ปี2570เป็นปีที่พวกเราจะร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูนร่วมกันตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณทุกท่านครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนอาทิตย์นี้นะครับกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ฟังข่าวไปหลายแล้วเนาะฟังเพลงยาวจนจบรายการเลยละกันสัปดาห์นี้ดีเจโอมวุฒิชัยลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุม

0: ทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุดินพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสี่หริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวอีกทั้งพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเอาเรื่องราวของนครหริภูนชัยและได้นำเอารายการเรื่องเล่าหริภูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทรปูนของเฮานะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง11โมงทางคลื่น FM 95ด้วยผมจะได้นำเอาเรื่องราวดีๆในอดีตและปัจจุบันมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านได้ฟังกันนะครับเนื่องด้วยวันที่20ถึงวันที่26กันยายนพ.ศ.2569จะมีประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลกจะจัดขึ้นที่ณวัดพระธาตุหริภูนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับโดยในวันนั้นนะครับเฮาก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมสืบสาน

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารกำหนดจัดกิจกรรมสลักย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกในระหว่างวันที่20ถึงวันที่26กันยายนพ.ศ. 2569ณวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนภายในงานจะจัดให้มีขบวนแห่ต้นสลักย้อมสูง8เมตรพร้อมเครื่องของครัวทานการประกวดต้นสลักย้อมสูงบ่ต่ำกว่า12เมตรบ่เกิน15เมตรการประกวดห้ำกะลงกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมสาธิตนำเสนอภูมิปัญญาจำนายครัวกินครัวย่องครัวหอมครัวใจบรรยากาศแบบล้านนาตามลักษณะที่เห็นเป็นภาษากำเมืองว่าแต่งเมืองอู้กำเมืองตามโกมกลางจ้องนั่งก้มย่องแค่การแสดงทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในลำพูนและวัฒนธรรมร่วมสมัยการแสดงดนตรีล้านนาผสมสากลบนถนนวัฒนธรรมการแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่องข้าเจ้าจะตานสลักย้อมการแสดงซอพื้นเมืองและการประกอบพิธีถวายเส้นสลักเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญขันเข้าถวายพระภิกษุสัมมาเนรขันละ50บาทที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารอีกทั้งหัววัดทุกๆวัดภายในจังหวัดลำพูนของเฮานะครับโดยอาจารย์ประเมศวรรณสัยอรองประธานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าที่มาของสลักย้อมเมืองลำพูนเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อมีประเพณีการถวายสลักพัดเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษาคนล้านนามักจะจัดงานถวายสลักพัดที่เมืองลำพูนเริ่มจัดที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารในวันขึ้นที่15ค่ำเดือน10วัดต่างๆก็จะจัดขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละวัดประจำเป็นต้องจัดทุกปีส่วนผู้ที่ทานสลากก็จะขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมว่าจะทานกันอย่างไรถ้าเป็นสลากธรรมดาก็เป็นสลากที่ทำง่ายๆเหมือนสังฆทานสมัยก่อนเรียกว่าก๋วยขี้ปุ๋มเรียกตามลักษณะของก๋วยตี้อ้วนกลมสลักโชคคือสลักที่มีของดีมีค่ามียอดปัจจัยมากอาจตกแต่งอย่างสวยงามใครจะถวายก็ได้จะทำทุกครั้งก็ได้บังกำหนดว่าเป็นป้าจายหรือแม่หญิงที่จะเป็นเจ้าภาพหรืออาจจะเป็นคณะศรัทธารวมกันเป็นกลุ่มต่างๆมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพการตานสลักย้อมแล้วแต่เจตนาว่าจะตานไปฮื้อไขซึ่งก็มีตานไปหาคนตายตานเพื่อตัวเองเอาไว้ใจภายภาคหน้าซึ่งสลักทั้งสองประเภทสามารถทำได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าภาพส่วนสลักย้อมเป็นสลักหนึ่งที่นำมาถวายทานในกิจกรรมงานสลักพัดแต่ได้วางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไว้ฮื้อสำหรับแม่หญิงเป็นเจ้าภาพได้เท่านั้นกุศโลบายที่สำคัญคือจะทำเพียงครั้งเดียวเพราะความยิ่งใหญ่คือสลักต้องสวยงามอลังการใจจะถูกปัจจัยในการเตรียมงานมากใครจะทำได้ต้องมีความมุมานะมุ่งมั่นอย่างสูงสุดส่วนของใจที่จะใส่เข้าไปในสลักย้อมคือเครื่องใจของแม่หญิงเช่นแว่นหวีแป้งทาหน้าเครื่องสำอางสร้อยแหวนเงินทองสิ่งเหล่านี้เมื่อพระรับทานไปแล้วเจ้าของจะขอปู่จาคืนส่วนของแห่งประเภทหนึ่งคือการทำบุญธนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือเครื่องใจของสงฆ์ที่ในที่ใจในชีวิตประจำวันพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารเปิดเผยว่าคำว่าสลักย้อมก็คือการเรียกชื่อตามสิ่งของ
ก็คือเสื้อลากของแม่หญิงคนนี้จะต้องตกแต่งสีสันให้สวยงาม

ก็คือย้อมสีตรงปลายเหี่ยวไม้ไผ่อย่างสวยงามหลากหลายสีห้องใจที่นำมาแขวนก็ต้องแต่งย่องประดับย้อมสีเพื่อฮือสมกับการทานครั้งยิ่งใหญ่ของแม่ยิงในสมัยโบราณจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีเหตุผลดังต่อไปนี้คือเปรียบเหมือนกับการบวชของป้าจายที่ทำได้เพียงครั้งเดียวเพราะการฮือทานสลักย้อมต้องบอกบุญกับญาติมิตรมีการเตรียมงานอย่างใหญ่หลวงเชิญชวนคนมารับเอาบุญกุศลรับอันนี้ส่งตัวซึ่งการบวชของป้าจายก็เหมือนทำได้ครั้งเดียวสลักย้อมจึงนำเอาคติความเชื่อนี้มาเป็นต้นแบบเชื่อว่าในการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพื่อจะนำเอาไว้ส่งเสริมบุญบารมีไว้ใช้ในภพหน้าเพราะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในการเตรียมงานร่วมเดือนลักษณะพิเศษของสลักย้อมคือจะต้องนำประวัติของแม่ยิงที่จะมาเป็นเจ้าภาพมาแต่งเป็นคันโครงเล่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อให้คนที่มาเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของผู้ทานสลักย้อมก็เหมือนเป็นการเรียกขวัญฮ้องขวัญพระนาคตามประเพณีล้านนาที่นำประวัติมาเล่าเป็นทำนองเทศล้านนาเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะทำความดีสละทุกอย่างเข้าร่มพระพุทธศาสนาสลักย้อมต้องมีการแห่มีขบวนแห่ซึ่งคนล้านนานิยมมากการแห่คือการบอกบุญบอกฟ้าบอกดินบอกเทวดาบอกสังคมบอกทุกอย่างว่าจะทำความดีครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่มากผู้คนที่พบเห็นจะสรรเสริญร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลร่วมกันกิจกรรมภายในงานที่จะจัดขึ้นครั้งนี้อาทิถนนสายวัฒนธรรมจำหน่ายของกินของใจของฝากมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงละครนักตศิลป์ร่วมสมัยเรื่องข้าเจ้าจะตานสลากการประกวดต้นสลากย้อมการประกวดแห่ต้นสลากย้อมการประกวดการห้ำกะลงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนครหริพูนชัยมาร่วมงานสลักย้อมเมืองลำปูนหนึ่งเดียวในโลกระหว่างวันที่20ถึงวันที่26กันยายนพ.ศ.2569ณวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสวท.ลำพูนก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็จะนำเอาเรื่องราวดีๆนะครับของจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ครับได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางสวทละปูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกำหนดการนะครับในงานประเพณีตาลสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกของเมืองละปูนของเฮานะครับเฮาจะจัดงานสลักย้อมประจำปีนะครับปีละหนึ่งครั้งในปีนี้ตรงกับวันที่20ถึงวันที่26เดือนกันยายนพ.ศ. 2569บริเวณการจัดงานจะจัดขึ้นที่บริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารถนนด้านหน้าติดกับถนนรอบเมืองในด้านหลังติดกับถนนอินทยงยศและตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนโดยวันที่25กันยายนเวลา 17 นาฬิกาจะมีการตั้งขบวนแห่ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานราชการปอกกาประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทางคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมตั้งขบวนณฝั่งเวียงยองบริเวณเชิงขัวมุงหรือสะพานท่าสิงตรงกันข้ามวัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับโดยการจัดขบวนในครั้งนี้ก็จะเรียงลำดับนะครับตั้งแต่หน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนวัดวาอารามนะครับปอกกาประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าจาก8อำเภอเฮาจะมาร่วมกันในการตั้งขบวนแห่ในวันนั้นนะครับโดยตัวผมเองอุดมศักดิ์มโนสมุทรซึ่งได้ตั้งกลุ่มวิทยากรนครหริพูนชัยและได้ตั้งกลุ่มสำร้อนครหริพูนชัยจำนวนสาวกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนคือมีความเจริญงอกงามสืบต่อไปนะครับในแรงวันนั้นผมก็จะได้นำเอาขบวนรถสำร้อนครหริพูนชัยจำนวนสาวกันนะครับไปร่วมในขบวนของสำนักงานและวัฒนธรรมจังหวัดละปูนในขณะเดียวกันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมนั่งสามล้อนครหริพูนชัยในการแห่ร่วมขบวนในงานบุญหลวงในครั้งนี้นะครับเราจะแห่จากฝั่งเวียงยองนะครับข้ามขัวต้าสิงหรือขัวมุงเดิมนะครับเข้าสู่ประตูวัดพระธาตุหริพุนชัยทางท่านหน้าคือฝั่งตะวันออกตรงกันข้ามแม่น้ำกวงเมื่อจะเข้าสู่ประตูจะมีเวทีของคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่สลักย้อมและจะมีการเปิดงานสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนและหัวหน้าหน่วยงานราชการมาร่วมบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติและก็ฮื้อกำลังใจและมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดละปูนทุกหมู่ทุกเหล่านะครับฉะนั้นตั้งแต่เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับเราจะตั้งขบวนแห่บนขัวมุงนะครับแล้วก็จะเคลื่อนขบวนแห่เข้าวัดพระธาตุหริพูนชัยในเวลา18นาฬิกานะครับฉะนั้นเมื่อขบวนแห่เข้าสู่ประตูวัดนะครับภายในวัดก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบนถนนก็จะมีถนนสายวัฒนธรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายบอกว่าจะเป็นของกินของใจของฝากจะมีการแสดงของเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดละปูนจาก8อำเภอจะมาแสดงนิทรรศการฟ้อนลำก็แห่กองแห่กองนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับทราบข่าวนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมงานสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองละปูนด้วยกันนะครับเมื่อเสร็จขบวนในการแห่ในค่ำคืนวันนั้นทางวัดพระธาตุหริพูนชัยก็เปิดบริเวณในพระวิหารหลวง
และบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุหาริพูนชัยคือคณะศรัทธาญาติโยมแขกผู้มีเกียรติได้เข้าสักการะพระในพระวิหารหลวงและวิหารโดยรอบองค์พระธาตุเจ้าหาริพูนชัยเปิดทื่อได้เวียนเทียนรอบพระธาตุหาริพูนชัยเป็นการสร้างสมบุญบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องจัดเวลาสร้างสมบารมีเพราะว่านครหาริพูนชัยของเจ้าแม่จำมะเทวีเป็นเมืองบุญเป็นเมืองโบราณ 1,300 ปีเป็นเมืองบุญที่ใหญ่ของล้านนาไทยพอเจริญจวนพ่อแม่พี่น้องเจ้าล้านนาบอกว่าจะเป็น8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนล่างและพี่น้องชาวไทยทั้ง4ภาคอีกทั้งพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลในงานประเพณีสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกเมืองละปูนไปด้วยกันนะครับต่อไปนะครับในวันรุ่งเจ้าเป็นเวลาวันที่26กันยายนเวลา8นาฬิกานะครับจะมีการตั้งขบวนแห่ต้นสลักย้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแต่ละปีโดยหัวขบวนจะตั้งไว้ที่หน้าวัดธงสัจจะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนรอบเมืองในอยู่ด้านใต้ของวัดพระธาตุหาริพูนชัยขบวนนี้จะตั้งหน้าวัดธงสัจจะลายล้อมไปจนถึงประตูลี้จนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ถึงอนุบาลลำพูนนะครับขบวนแห่ต้นสลักย้อมจะประกอบด้วยต้นสลักย้อมที่มีความสวยงามมีศิลปะวัฒนธรรมแสดงตลอดการแห่เมื่อขบวนพร้อมกันนะครับก็จะมีการเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าวัดธงสัจจะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะเคลื่อนขบวนตามถนนรอบเมืองในเดินเข้าสู่วัดพระธาตุหาริพูนชัยวรมหาวิหารจะเข้าไปตั้งขบวนแห่เข้าไปถึงลานบริเวณหน้าองค์พระธาตุเจ้าหาริพูนชัยแล้วจะมีการถวายต้นสลากนะครับแล้วก็มีการร่วมทำบุญตานสลากกระพัดตัวกันขณะเดียวกันก็จะมีการถวายขันเข้าถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานสลักพัดในครั้งนี้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องไปชมการแสดงเวลา5โมงถึง6โมงมะแรงของวันที่25ที่บริเวณขัวมุงนะครับเพื่อชมขบวนแห่และพิธีเปิดงานสลักย้อมประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้ววันที่26เวลา9นาฬิกาก็เคยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชมขบวนแห่ต้นสลักย้อมที่ยิ่งใหญ่จากวัดธงสัจจะจนถึงวัดพระธาตุหาริพูนชัยฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับมาร่วมสร้างบุญบารมีไปด้วยกันนะครับเข้ามายังฟังเพลงม่วนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทลปูนคลื่น FM 95ในช่วงที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่3ผมก็จะมีเรื่องเล่าดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีช่วงที่สองผ่านไปแล้วนะครับในช่วงที่สามหรือช่วงสุดท้ายนะครับตัวผมเองนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความขอบคุณไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนคนล่าสุดนะครับนายกเฮงหรือนายกเฮงนะครับนามสกุลผู้พิสิทธิ์นะครับซึ่งได้ริเริ่มและได้จัดโครงการจัดรถ EV หรือรถไฟฟ้าเป็นรถบัสขนาดใหญ่เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับได้เตรียมมาแก้ปัญหาขนส่งมวลชนโดยรอบเมืองลำปูนในเดือนที่ผ่านมานะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนได้เปิดตั๋วรถ EV หรือรถบัสประจำทางโดยมีการนำเอารถบัสมูลค่าบัตรต่ำกว่า3ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์ภายในรถที่ทันสมัยครบครันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำรถเป็นพนักงานขับรถนะครับแล้วได้ตั้งป้ายรถประจำทางเริ่มตั้งแต่สถานีหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนถนนสนามกีฬาหลังโรงเรียนอนุบาลลำพูนรถเมย์หรือรถเมย์ประจำทางหรือรถบัสประจำทาง3กันแรกนี้ได้เปิดวิ่งรับบริการคือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปูนจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและต่างประเทศได้ทดลองขึ้นนั่งบนรถทั้ง3คันนะครับโดยมีการจัดระบบไว้โดยคันแรกจะมีการวิ่งบนซ้ายคันที่2จะวิ่งบนขวาไปตามถนนอินทยงยศไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมไปจนถึงห้างเจมฟ้าพาซ่าช้อปปิ้งมอลล์วกเข้าสู่ตำบลเวียงยองประตูท่านางเข้าสู่ถนนรอบเมืองนอกเข้าผ่านวัดพระธาตุธริพูนชัยเข้าสู่ประตูเมืองประตูท่าขามแล้วเข้าสู่ถนนอินทยงยศเขาจะมีการบริการรถบัสตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง7โมงมะแรงทุกวันนะครับทุกวันนี้จะมีบริการท่านจะสังเกตได้ว่ารถประจำทางคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวและประดับลวดลายสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเป็นแบบไทยผสมล้านนาของเฮาซึ่งก็เป็นการตกแต่งรถฮือสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของรถลำปูนของเฮานะครับฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาขึ้นรถนะครับเยี่ยมชมนั่งรถวนซ้ายและวนขวาได้ฟรี6เดือนแรกซึ่งทางอบจ.จะได้เปิดบริการให้พ่อแม่พี่น้องได้นำเอาครอบครัวญาติพี่น้องนักท่องเที่ยวขึ้นนั่งรถไปชมทัศนียภาพชมวิถีชีวิตชมบรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองลำปูนโดยจะใช้เวลาประเมินครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรวันนี้ครับก็ได้นำเอาคณะศรัทธาวัดมงคลปุญชยารามหรือสันปยังนมนำคือขึ้นรถทั้งคันนะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับของคณะศรัทธาญาติโยมและก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าของจังหวัดลำปูนท่านใดต้องการจะขึ้นรถเมย์หรือรถอบจปรับอากาศทั้ง3คันนี้แล้วต้องการให้มีวิทยากรบรรยายเรื่องเมืองลำปูนประวัติเมืองลำปูนประวัติของพระแม่เจ้าจำมะเทวีและก็เรื่องราวดีๆของจังหวัดลำปูนผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็มีความยินดีที่จะขึ้นเป็นวิทยากรนำ
บรรยายและนำเที่ยวตลอดเส้นทางโดยบัตรคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอความกรุณาติดต่อทางอบจ.ไว้ล่วงหน้าว่าท่านจะต้องการจะไปวันไหนรอบเวลาช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายผมก็จะได้ไปเป็นวิทยากรปาพ่อแม่พี่น้องไปเอวบ้านเฮานะครับคนบ้านเฮานะครับรถทั้ง3คันเป็นภาษีของพี่น้องชาวลำปูนของเฮาทุกบาททุกสตางค์ก็คือเงินของประชาชนฉะนั้นเมื่อรถเพิ่นได้นำมาแล้วบัดนี้ปล่อยให้รถวิ่งเปล่านะครับเพราะว่ามันก็จะเสียประโยชน์แล้วก็บ่คุ้มค่าในการจัดการบริหารหลังจากครบ6เดือนแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีการจัดค่าเก็บค่าโดยสารซึ่งทางผมก็ได้นำมาเล่าคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับแล้วแฮมประเมินนะครับทางอบจ.จะนำรถมาเพิ่มแฮม5กันจะมีทั้งหมดรวมทั้งหมด8กันตัวกันซึ่งผมก็ได้รับทราบข้อมูลจากพนักงานขับรถบอกว่ารถทั้ง8กันที่จะเม็ดมารวมกันทั้งได้ทั้ง8กันเนี่ยก็จะวิ่งรอบเมืองลำปูนมีความถี่นักยิ่งขึ้นและมีจำนวนรอบมากยิ่งขึ้นฉะนั้นหลังจาก6เดือนไปทางพ่อกราฟแม่กราฟพี่น้องชาวบ้านประชาชนขึ้นรถประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านก็ต้องมีการซื้อบัตรหรือว่าต้องจ่ายค่าโดยสารนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องเล่าหริภูลชัยก็ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณไปยังผู้บริหารโดยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนคนใหม่ลูกหลานเลือดเนื้อของพ่อแม่พี่น้องชาวลำปูนอายุเพียง30เศษเท่านั้นเองก็มีวิสัยทัศน์และอาสาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาคนทรงมวลชนของจังหวัดลำปูนฉะนั้นเฮามาร่วมเพื่อกำลังใจทั้งผู้ที่จัดหารถมาแล้วจะต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับภาษีอากรของหมู่เฮานะครับก็สุดท้ายนี้ทางรายการเรื่องเล่าหริภูลชัยก็ขออำนวยอวยพรคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านรวมทั้งแขกผู้มาเยือนจังหวัดลำปูนทั้งชาวไทยและต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาขอให้เป็นคนดีสีหริภูลชัยเป็นคนดีของชาติไทยช่วยกันทนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันนะครับวันอาทิตย์หน้าเวลา 10:00 ถึง 11:00 ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมารับฟังเรื่องเล่าหริภูลชัยทางคลื่น FM 95สวทลำปูนโดยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูลชัยก็จะนำเอาเรื่องราวดีๆหลังจากงานสลักย้อมก็จะมีงานเทศกาลโคมแสนดวงเมืองลำปูนมาเล่ามาบรรยายคือพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีชัยกันนะครับขอบคุณนักๆเลยครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
8: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏิจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภ ภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตรี

0: ประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ.1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสิงห์สำเนียงรายงาน
0: ประสบกรณิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
4: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลย
3: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคุณถึงน้ำตาจะไหลชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

0: ากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
2: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การ

0: เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
3: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปส สำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชนรับประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชนรับประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
7: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟองพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรือนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กล่าวว่าอตก.ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
8: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
1: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูสและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI Chatbotโดยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1ต่อ3เซต18 25 22 25 25 18และ16 25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0ต่อ1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1ต่อ2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรสเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นำ 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรสตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที 21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอร์สันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนซ์ฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 น. การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรเพรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
13: ก่อนที่จะเดินทางเราได้อุ่นเครื่องในเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็เกมก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกที่6เราอาจจะมีเซตเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็การเดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
12: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14:00 นก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14:00 นและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 น ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: ขณะนี้เวลา 12:46 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำ
19: ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time
18: หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999-201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไป จบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
22: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามหับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มากินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงกายกายของกินแกงผักกาดแฮมหน่อย
0: แม่กับพ่อให้ก่อนก้า
1: เออถ้าบาดใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอหายน้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินชิ้นหวานค่ำ
0: เออก็มันเมินเปิ้นมาหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอ่ะมันก็พักพ่องจิ้นพ่องอากาศแม
1: ่มากินก็กินกินบอกมาเฮ้ยมันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เขาก็จะไปตรงแล้วนี
1: ่เออไปตรงมาแรงอ่ะเบิร์ดมึงก็เอาพักปังไม่ทำชักหาบเนอะกูล้ำมักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเราก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่ามีเฮ้ย
1: อุ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้บ่ามาใจลูกทับลูกต้องมาบ่าได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจําบ่าได้
1: ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหลอบเบาว่าจะมางามแกะงามหวานอะมึงจะไปไหนอีกน้อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจานย่าน้องเลยไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเนอลูกหลานคนงามอย่าอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกินเดิงอย่างผีเพช

0: อีแม่ข้าวต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเน้อขยะกะกินก่อนเตอะบ่ทันรอหาวะเน้อ
1: โอ้มึงบ่กังห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่โอ้ก็มันจับพี่จับกะรำรำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยหยังเฮาน่ะแกงลูกโต่งมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปอจีตะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งเลย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อาน้ำไผ่มาให้แค่เหมาะ
0: ไอแซมไปใหญ่แม
1: ่ไอแซมคือขาเนี่ยนะมึงกลับไปไหนไอแซม
2: เขาว่าป้าปิ้งเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยจำเตือป้าป้อจะได้กินข้าวลำแถมน้อยจะได้ตุยเอี่ยก
1: ับขอบคุณหนักหนักเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บันเดียวดูหน้าตางามข่าวทุนบุญแก
2: โอ้ขอบคุณป้าป้อขอบคุณเอาไปแล้วเนอะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสน บาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
10: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชัยยินดีสวทสุราธานีรายงาน
4: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คนIOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคต
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: Soft Power ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
15: ก็พระนางน่ะสิ ราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
14: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
15: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
14: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
16: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุก

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

พระโน้ตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษา

0: มาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ขลังพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสาระธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาเพื่อกับญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดหูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮือกับชีวิตของเรามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝน หากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวนี้ในช่วงที่2ของการดำเนินรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนเป็นช่วงคำคมธรรมะวาทะประจำวันวันนี้จะอู้ในเรื่องของดีนอกดีในเอหลายคนหลายท่านฟังธรรมอยู่ดีนอกดีในมันเป็นจะได้ฮัตรู้นะวันนี้เป็นธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิตของคนเฮาคำว่าดีนอกดีในนี้เพิ่นบอกว่าเป็นเรื่องในการเสกสร้างเสกสร้างอันหยังเป็นการเสกสร้างของดีที่เป็นกิจวัตรของชีวิตของคนเฮาเป็นงานที่ทุกชีวิตห้องแล้วก็เสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความดีเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านคนโบราณเปิ้นเลยกล่าวว่าพึงรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ให้กับชีวิตทุกคนนะสถาญาติโยมเกิดมาแล้วบ่เต้าบ่เปียงกันมือที่อยู่นิ้วที่อยู่ที่มือของคนเฮาก็ยังมีดีบ่เสมอกันบ่เต้าเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณงามความดีหรือว่าความดีของคนเฮานั้นก็บ่เหมือนกันโบราณอาจารย์ราชบัณฑิตเปิ้นก็เลยเอามาประมวลไว้แบ่งลักษณะของคนดีแบ่งลักษณะของความดีแบ่งลักษณะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาไว้4ลักษณะ4อย่างด้วยกันญาติโยมอย่างแรกก็คือดีนอกแต่เสียในอย่างที่2ก็คือนอกเสียแต่ในดีอย่างที่3ก็คือในก็ดีนอกก็ดีอันที่4ก็คือนอกก็เสียในก็เสียนี่ก็ปิ้นกันไปปิ้นกันมาเป็น4อย่างละความดีของคนที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตทั้งดีนอกและดีในเนี่ยอันแรกก็คือดีนอกแต่ในเสียอันที่2นอกเสียแต่ในดีอันที่3ในก็ดีนอกก็ดีอันที่4นอกก็ลุนอกก็เสียในก็เสียทีนี้เฮาต้องเลือกเพราะว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายจะไปอยู่หมู่ใดนะจะพัฒนาตัวเก่าคือเป็นคนแบบไหนใน4ลักษณะเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคนเฮาประการแรกกลุ่มแรกก็คือดีนอกแต่ในเสียหรือหมายถึงว่าดีภายนอกแต่เสียภายในก็ได้แก่ความหมายว่าดีภายนอกอันหมายถึงรูปร่างลักษณะผิวพรรณสันฐานส่วนทรงบุคลิกความสง่าโดเป็นทนงามหุ่นห่างโสภาเอวบางขังเอวบางห่างแคล้วอีกเนาะสูงลักษณะผิวพรรณก็งามสวดทรงบุคลิกนี่ดีแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยดีเพียงแค่รูปร่างหน้าตาแต่ปรากฏว่าเป็นคนเน่าในเพราะอะหยังคนเน่าในคือคนใจเสียสถาญาติโยมท่านผู้ฟังเขามักจะได้ยินคำกล่าวของคนว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะนั่นก็คือว่ารูปร่างหน้าตานี่บุคลิกภาพดีหมดแต่จิตใจเป็นใจเสียใจลุกเป็นจิตใจที่ลุกจิตใจที่บะสะอาดเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างเป็นคนที่มีจิตใจเต็มไปด้วยความคิดโลภความโกรธความเกลียดความหลงไหลอิจฉาริษยาอันเนี้ยกรรมบักเก่าว่าจะได้ข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพงเนี่ยหรือเปรียบเหมือนคนว่าเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือหน้าเนื้อใจเสือเพราะนั้นหมู่เฮาตั้งหลายคนประเภทแรกนี่ไปอยู่ที่ไหนตั้งได้ก็อยู่บ่กู้เหมือนอยู่บ่กู้เหมือนเพราะเป็นคนดีแต่ภายนอกแต่ภายในนี่เสียลุคนประการที่สองอันได้แก่เป็นคนนอกเสียแต่ในดี อันนี้ก็น่าคิดล่ะคนนอกเสียแต่ในดีเป็นคนจะได้เหมือนกับบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตามมองพอผิวเผินแล้วหน้าตาโอ้ภายนอกเนี่ยผิวพรรณบ่ไข่งดงามผิวหมองคล้ำรูปร่างก็บ่ไข่ดีบุคลิกก็บ่สง่าบางครั้งเง่งพอไกลๆนี่แปลงหลังกองคอย้อยนะแต่ตรงกันข้ามบุคลิกบ่งามแต่เป็นคนจิตใจสูงส่งเป็นคนที่มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นคนที่เยือกเย็นเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่บ่วู่วามเป็นคนที่บ่ขี้เกียจบ่ขี้โคดอย่างสักอย่างอ่ะมีน้ำจิตน้ำใจบ่หันแก่ตัวนี่คนต่างนอกบ่ดีแต่ในดีตาหาวตันทั้งหลายลองไปพอหรอก็ไปคบคนที่ว่าทั้งนอกบางงามเนี่ยสนาญาติโยมบางครั้งบางทีใจเพิ่นดีเขามักจะหันออกทางสื่อโทรทัศน์ทีวีต่างๆไปพอทางสื่อโซเชียลก็ตามตัวเองนะในไลน์ในเฟซมักจะหันคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่โอ้บางครั้งบางทีใส่เสื้อพุทธเสื้อขาดแต่เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือการเลี้ยงงานชุมชนอันเนี้ยพอคนจะพอกลับไปนอกก็ได้แต่ต้องพอไปถึงปลายในคนกลุ่มที่สองเป็นคนที่นอกบางงามแต่ในงามนอกบางงามแต่ในงามอันหมายถึงบุคลิกภาพบ่พอใครดีบ่พอใครงามแต่จิตใจงดงามเพราะอย่างถึงว่าจะอีกเพราะว่าคนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นคนพัฒนาจิตใจตัวเก่ายกระดับจิตใจตัวเก่าไว้ละเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสได้ประพันธ์บทกลอนว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเพียงได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมานี่พอยกระดับจิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งอันนี้คนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สามก็คือคนที่มีตังในก็ดีตั้งนอกก็ดีดีถึงกู้ดีนอกและดีในคนที่มีความดีถึงนอกถึงในนี่เป็นอะไรถ้าเปรียบเหมือนคนนี่เป็นคนที่มีความดียกกำลังสองมีความดียกกำลังสองนั่นก็หมายถึงว่าร่างกายบุคลิกภาพอย่างก็ดีจิตใจก็ดีรูปร่างพอตกผิวพรรณวรรณะสวดทรงองค์เอวบุคลิกก็เป็นสง่าพอในใจก็โอ้จิตใจดีงามเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นลักษณะที่คนบอกเก่าว่าจะใดหญิงก็สวยชายก็งามกิริยามารยาทเรียบร้อยนี่มีคุณสมบัติของผู้ดีเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนมีน้ำจิตน้ำใจนี่มีคารวะธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนหันคนใดมาเป็นคนผู้อาวุโสก็อ่อนไหวอ่อนก้อมนี่อันนี้คนดีถึงนอกดีถึงในนี่คือลักษณะประการที่3ของคนลักษณะประการที่4ของคนนั่นก็ได้แก่นอกก็รู้ในก็รู้นอกก็เสียในก็เสียคนประการที่4เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านคนประเภทนี้เปิ้นฮ้องว่านอกก็ร้ายในก็เลวตะกี้ว่าดีถึงนอกถึงในนี้ดียกกำลัง2นะแต่ตรงกันข้ามคนที่นอกก็รู้ในก็รู้นอกก็เสียในก็เสียนี่เป็นคนบอกว่าเป็นคนเสียยกกำลัง2เหมือนเดียวกันซึ่งก็หมายถึงว่ากิริยามารยาทก็ต่ำวาจาก็หยาบคายจิตใจก็มุทะลุบ่มีเมตตาบ่มีคุณนากรุณาต่อไผนี่เป็นคนหน้าเนื้อใจเสือเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือเพราะอะหยังเพราะหมู่เฮาต้องไปแย่งพอบางครั้งบางทีเนี่ยโอ้รูปร่างหน้าตาสันทานก็บ่ดีอยู่แล้วนะจิตใจซ้ำหยาบกระด้างประแหม ลุไปดิกยกกำลังสองภัยมาเข้าใกล้ไปมาคบค้าสมาคมแล้วลักษณะของคนพาลได้แล้วนะมองคำยังพอใจบดีด้วยนะอยู่ที่ไหนตั้งใดเปิ้นก็เดือดร้อนนี่บุคลิกของคนประเภทที่4นอกลุในลุเพราะนั้นคนเฮาเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านเหตุจะไหนเหตุจะใดนักปราชญ์อาจมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยจึงคอยเตือนบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายว่าพึงรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ให้กับชีวิตเพราะเมื่อมองตามสี่ลักษณะที่อาตมาภาพอู้ฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยความดีของคนเฮามันเต้ามาเปียงกันติมาของคนเฮามันเต้ามาเปียงกันพ่องก็ดีภายนอกแต่ลุภายในพ่องก็นอกดีแต่ในบ่ดีพ่องนอกลุในดีพ่องในก็ดีนอกก็ดีพ่องในกะลุนอกกะลุเนี่ยมาเหมือนเดียวกันมนุษยชาติหรือมนุษย์ในสังคมเฮานี่เป็นไปต่างๆนานาเหมือนเดียวกันเหมือนกับอันสุดท้ายเนี่ยที่สร้างความเดือดร้อนในกะลุนอกกะลุไปนะมาค้นหน้าไว้ลังหลอกมันห้องใจมีแต่สนิมทั้งนอกก็ยังขาดเสน่ห์หันมาได้ไผ่มาเข้าใกล้ล่ะขาดเสน่ห์มีไผ่คบหาสมาคมถ้าเป็นผลไม้เนี่ยกำปื้อกำขวางอย่างเดียวบางตีเปิ้นก็เปรียบเทียบบอกว่าคนที่เป็นคนนอกลุในลุเนี่ยนะคือบุคคลบุคคลใดๆก็ตามที่อยู่แล้วไม่ยกระดับจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ้นเลยเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบพื้นฐานทั้ง4ลักษณะของคนเฮาแล้วเปิ้นยังเปรียบเทียบพื้นเฮาท่านทั้งหลายหันว่าเปรียบชีวิตของคนเฮาเหมือนกับดอกไม้เหมือนกับดอกไม้ญาติโยมเหมือนกับดอกไม้ได้จะได้บางคนรูปร่างนี้เป็นเสน่ห์แต่นิสัยเป็นเสน่ห์อุปมาก็เหมือนดอกไม้ที่สีบางแง้มแต่กลิ่นหอมดอกอะไรอย่างล่ะสีบางแง้มแต่กลิ่นหอมอ่ะบางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์แต่นิสัยเป็นเสน่ห์นี่นะอุปมาก็เหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยได้ซาบเหม็นดูสีสวยนะมันมีกลิ่นอย่างสักจังเป็นต้นดอกหน้างัวเป็นต้นดอกหน้างัวบางคนรูปร่างเป็นเสน่ห์จิตใจก็เป็นเสน่ห์เหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ที่สีก็งามกลิ่นก็หอมที่เช่นคนหอมใจดอกกุหลาบสีแดงสดสีชมพูดมพอก็มีกลิ่นอ่อนๆหอมๆข้างในเนี่ยอยู่ดอกเกตถวาเนี่ยขาวนวลขาวงามดมพอกินหอมดอกมะลิขาวจัดดีไปดมพอกินหอมเนี่ยเหมือนกับรูปร่างของคนที่บอกว่ารูปร่างก็เป็นเสน่ห์จิตใจก็เป็นเสน่ห์สุดท้ายบดีถึงรูปร่างหรืออัปลักษณ์ซ้ำจิตใจก็เป็นอัปลักษณ์แผ่ซึ่งหมายถึงใจบดีใจยะดำใจซ้ำใจง่ายใจร้ายใจโคตรใจแคบเนี่ยเปิ้นก็เหมือนบอกว่าเป็นดอกไม้ที่บางงามทรงกินเหม็นซ้ำเวลาไปถูกไปต้องเลยนะเป็นพิษเป็นภัยเหมาะอย่างห้องอะอดีเช่นหมามุ่ยเนาะบางงามพอนะเราไปแปดใส่นี่โอ้โอขันยุ่มยับยุ่มยับอะเพราะฉะนั้นหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายความดีทั้งนอกความดีทั้งในของคนเนี่ยอย่างน้อยแม้รูปร่างสันฐานของคนเฮาบ่พร้อมแต่เฮามีจิตใจที่อ่อนก้อมพร้อมในมโนในนั่นก็หมายถึงว่าบุคลิกของคนอย่างน้อยของเฮาท่านทั้งหลายใจดีดีตั้งในอย่างน้อยของเฮาดีตั้งในหรือจะเฮาเป็นคนที่มีดียกกำลัง2 ก็ขอคือบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยไปเพิ่มเติมตัวเก่าคือเป็นคนดีถึงนอกดีถึงในดีถึงนอกดีถึงในนั่นความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเฮาความสมบูรณ์แบบของมนุษย์คนเฮาความสมบูรณ์แบบของวิถีชีวิตของคนเฮาในญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังคมยุคของคนเฮานี้มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าญาติโยมได้ติดตามลามตวยในช่องโทรทัศน์ช่องทีวีนะเขาจะหันปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมทุกขณะปัญหาอันเกิดจากความวุ่นวายปัญหาอันเกิดจากการลักเมื่อมองไปแล้วญาติโยมลองพอเป็นปัญหาความบกพร่องบกพร่องของการรักษาศีลเพราะนั้นบันไดก็ตามญาติโยมลองแงงพอท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าศีลมั่นคงเนี่ยบ้านเมืองจะร่มเย็นแต่ถ้าศีลในตัวคนเริ่มบกพร่องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาจะเอามาท่านลองไปฟังพอข่าวสรยุทธ์อมาตีแผ่ข่าวหั่นข่าวนี้เดี๋ยวก็ไปปะข่าวโหนกระแสพ่องอีเนาะสปะว่าข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยล้วนแล้วค่อนข้างที่จะเป็นวิกฤตวิกฤตอะไรอย่างวิกฤตแห่งการใช้ชีวิตคนเฮาเมื่อใดศีลธรรมกลับมาโลกาจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศคำว่าศีลธรรมนี่แหละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นเครื่องประคับประคองชีวิตของคนเฮาหัวใจแบบคุ้มค่าหัวใจแบบคุ้มทุนหัวใจแบบเต็มไปด้วยคุณงามความดีเพราะนั้นหมู่เฮาลองพิจารณาแยงพอตราบใดก็ตามตราบใดก็ตามหน้าโทรทัศน์หน้าหนังสือพิมพ์ยังมีข่าวอาชญากรรมฆ่าฟันลันแทงกันทำร้ายร่างกายกันมีเหตุมีเจ้าขับรถแซงกันเอาโก่งยิงก็มีนะเอาโก่งยิงข้ามกระจกรถเอามาหินขว้างใส่กระจกรถเกิดบุบเกิดตีกันนี่เป็นความบกพร่องในใจคนเฮาซึ่งบ่ได้ศีลตัวศีลเองบ่บกพร่องแต่บกพร่องในคนที่รักษานั่นก็หมายถึงว่าศีลข้อที่หนึ่งเมื่อเฮาทำผิดพลาดคือบ่ละเว้นจากการไปเบียดเบียนมันก็เป็นปัญหามันก็เป็นเรื่องวุ่นวายเพราะนั้นตรงกันข้ามถ้าใครฮือความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในสังคมต้องพลิกไปพออยู่กันด้วยไมตรีอยู่กันด้วยไมตรีพยายามดับอารมณ์ฮ้อนที่เกิดขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนให้มันเย็นลงศีลข้อหนึ่งถ้ามันมั่นคงนั่นคือการอยู่ด้วยกันด้วยไมตรีอันที่สองก็เหมือนเดียวกันอย่าเอาไปปะข่าวหลักหวยพ่องนี่เนาะหลักเล็กขโมยน้อยโจรเข้าไปป้นในห้างทองพ่องไปจี้ชิงทรัพย์พ่องเนี่ยอันนี้แสดงว่าความบกพ่องของใจคนบกพ่องด้วยศีลข้อที่สองละบ่ยินดีในทรัพย์สินของตัวเก่าที่มีละบ่ยินดีต้องการคือความใครได้ความใครโลภมันใครได้ขึ้นใครได้ขึ้นเนี่ยมันบ่อยู่ไปตามนะบ่ทำไปตามตัวเมื่อมันมีความอยากเกิดขึ้นไปตอยใจกิเลสในใจศีลข้อที่สองมันก็เลยบกพร่องใจคนจะรักษามันรักษาบ่คุ้มมันก็เลยเดือดร้อนเป็นปัญหาทีนี้เมื่อจะไปดับปัญหาจากการทำศีลข้อสองให้บกพร่องก็ต้องรู้จักยินดีในสิทธิของตนยินดีในสิทธิของตนอันที่สามศีลข้อที่สามก็ไปแย่งพอตราบใดมีเรื่อง ชู้สาวเกิดขึ้นมีเรื่องผิดศีลข้อที่3ความสงบสุขในครอบครัวแต่ละครอบครัวก็จะบ่มีก็จะมีแต่เรื่องผิดกันด่ากันในครอบครัวกันบ่ถูกกันลามไปจนถึงการทำร้ายร่างกายแก้ไฟต้องข้ามอย่างนี้เป็นต้นนะบกพร่องข้อ3ล่ะเพราะอย่างเพราะบกพร่องศีลข้อกามเมจะไปดับบ่ฮื้อเกิดข้อนี้จะได้ต้องยินดีจะได้ต้องไม่สับสนเรื่องประเวณีต้องรักเดียวใจเดียวมีจิตใจที่ซื่อสัตย์อันที่4ก็เหมือนเดียวกันถ้าไปแยงพอความซื่อสัตย์ในตัวเฮาถ้าบ่โคดไปโกงแสดงว่าบกพ่องในศีลข้อที่4ถ้าบ่โคดบ่โกงโอ้มีความซื่อตรงซื่อสัตย์แสดงว่ามีความซื่อตรงซื่อสัตย์รักษาศีลข้อที่4ได้สุดท้ายมีสติเมื่อเฮาตั้งหลายบ่เข้าใกล้สิ่งมึนเมาอันเกิดโทษคือชีวิตเฮาประมาทเราก็มีสติในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเฮาเนี่ยคือดีถึงนอกดีถึงในอย่างน้อยขอคือในดีขอคือใดดียังมากให้ดีถึงนอกถึงในชีวิตเฮาก็จะสดใสเปล่งปลั่งงดงามชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคือชีวิตที่มองตนเองให้ออกชีวิตที่อยู่กับตัวเก่าคือใดชีวิตที่คือกำลังใจตัวเก่าชีวิตที่บอกตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่ไปตามน้ำเราจะทำไปตามตัวเหมือนกับดอกบัวที่มันขึ้นตามน้ำมันจะบ่ขึ้นสูงกว่าน้ำไปไหนนักเพราะมันหนีจากน้ำไปบ่ใดน้ำลดแล้วดอกบัวบ่ลงเดี๋ยวมันกูดมันก้นละเดี๋ยวมันหักละน้ำเปียงใดดอกบัวจะเปียงอันเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมท่านทั้งหลายคือมีกำลังใจต่อสู้ด้วยความดีของตัวเก่าคือมองตัวเก่าอย่าได้มองคนอื่นอย่าเอาตัวเก่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเก่าคือปฏิบัติตามตัวเก่าไปได้ตามวิสัยของตนเองขอฝากท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านไว้เป็นข้อคิดเด้อเอาละ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดสวนดอกประกาศอุเอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาในปีนี้ทางวัดสวนดอกได้กำหนดมีพิธีในการทอดกฐินมหากุศลสามัคคีบารมีบุญประจำปี2569ซึ่งเป็นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญโดยมีกำหนดการจะทอดกฐินในวันเสาร์ที่31เดือนตุลาคม2569วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนประชาสัมพันธ์คือกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งในปีนี้ก็ทางวัดยังมีเจ้าภาพที่เป็นลักเป็นเก้าก่อจึงได้มีคณะกฐินสามัคคีเรียกว่ากฐินสายบุญแต่ละสายจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธาก็จะมีแต่ละสายก็เป็นสายครอบครัวพ่องสายคณะกัลยาณมิตรพ่องที่ต่างๆท่านไหนมีความประสงค์จะแจ้งเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพสายกฐินก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่วัดสวนดอกโดยเจ้าภาพกฐินก็จะมีการตระเตรียมในเรื่องของผ้าไตร1ชุดแล้วก็ต้นกะละปะพึกต้นเงิน1ต้นตามกำลังศรัทธาจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธาจะรวมพลทั้งครอบครัวจะเป็นเจ้าภาพสายคนเดียวจะรวมพลญาติธรรมสายแต่ละซอยก็ดีหรือจะเป็นเจ้าภาพกองบุญใหญ่ก็ตามเจตนาสามารถมาติดต่อรับต้นกะละปะพึกหรือต้นคากับไม้เสียบสตังไม้เสียบแบงค์ที่วัดสวนดอกก็เป็นเจ้าภาพ1สายทางวัดจะได้เตรียมผ้าไตรไว้ฮือดังนั้นก็ประกาศอุเอิญเชิญชวนประชาสัมพันธ์ฮือกับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสาธุชนที่มีกำลังที่จะร่วมสืบทอดอายุพระศาสนาซึ่งในปีนี้ก็จะได้นำปัจจัย ส่วนหนึ่งก็จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์ดูแลทาสีองค์พระเจดีย์ของวัดสวนดอกส่วนที่สองก็จะเป็นกองทุนการน้ำกับไฟของวัดประจำปีดังนั้นก็แจ้งบอกบุญให้กับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านมติอัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมรองเจ้าอาวาสวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาสัมพันธ์ให้กับญาติกับโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมบุญทอดกฐินมหากุศลสายบุญของวัดสวนดอก1ปี1ครั้ง1วัด1บุญบารมีที่เราจะได้สร้างสมในรอบ1ปีแต่ละวัดแต่ละวาก็ประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับญาติกับโยมทั้งหลายเด้อจะไปคิดว่าจะไปเป็นเจ้าภาพประธานสายกฐินจะต้องให้หอมนักตอนตออีอาตมาภาพก็บอกว่าขอให้ได้บุญตัวกันเหมือนกันก็ขอให้ท่านได้บอกบุญให้กับญาติโยมที่เปิ้นเป็นญาติพี่น้องบางคนก็เป็นเจ้าภาพสายกฐินอยู่ซอยด้วยกันก็ให้หอมกันปักมา1ต้นมารวมพลกันตานร่วมกันติดตานกฐินปัจจัยเป็นบริวารกฐินที่จะเอาบำรุงเสนาสนะพัฒนาวัดวาอารามเกื้อกูลพระพุทธศาสนาส่วนกฐินผ้ากฐินก็เป็นอานิสงส์ของทูตเจ้าบุญกฐินเป็นอานิสงส์ของญาติโยมจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวเอง

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสืบสารสืบทอดงานประเพณีถวายตาลสลักพัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกร่วมกับสำนักศาสนศึกษาวัดสนดอกโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ครูพระสอนศีลธรรมได้ร่วมกันจัดทำโครงการสืบสารประเพณีถวายตาลสลักพัดของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสลักพัดเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณที่ได้ถึงแก่กรรมและเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์อู้เอิญเจิญจวนญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายหรือท่านผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการตาลสลักพัดของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กำหนดในวันที่18เดือนกันยายน2569เวลา 9:00 นวันที่18เดือนกันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนญาติโยมท่านไหนจะร่วมรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานก๋วยสลากชุดละ300บาทมีสังฆทานพร้อมปัจจัยชุดละ300บาทหรือจะเป็นเจ้าภาพสลากต้นโจกต้นละ 1,000 บาทก็จะมีต้นโจกและปัจจัยอยู่ใน 1,000 บาทก็หรือจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพขันเข้าขันละ300บาทสามารถติดต่อสอบถามมาที่อาตมาภาพได้ในฐานะพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ที่เบอร์โทรศัพท์ตู้โอมก็0843663223หรือท่านจะติดต่อสอบถามไปยังที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน
2: เอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่าย2จนถึงบ่าย3โดยประมาณที่สวทละปุน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตตารักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าหือเคาะลายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเทวานาคาตำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกลกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตอดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวันหน้าก่อยมาฟังธรรมขีญาวันหน้ายะถาสปีปอนดีพุทธเจ จยมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงต่ออีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยหือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้หือญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจู่ผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งแจกันดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
10: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ชีวิตดีมีแต่เพิ่มกรมธรรม์ประกันภัยพรบทุกฉบับวันนี้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มแต่เบี้ยไม่เพิ่มเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากสูงสุด 300,000 เป็น 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพยังถาวรหรือสูญเสียอวัยวะจาก 200,000 ถึง 300,000 เป็น 200,000 ถึง 500,000 บาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถสายด่วนคปภ1186
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นกระนัดภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตรนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการลำพูนสตอรี่นะครับวันนี้เอามาเจอกันเนาะวันติดติ13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับท่ามกลางอากาศสบายๆในยามบ่ายจะนี่15นาฬิกาถึง16นาฬิกาฟังเพลงเบาๆสลับกับข่าวสารตีเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะโดยเฉพาะวันยุจะนี่เพลงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับสลับกับข่าวเบาๆเนาะคุณผู้ฟังจะได้เป็นการผ่อนคลายในวันหยุดสุดท้ายของสัปดาห์เนาะไปฟังเพลงกันจากทางรายการกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารเบาๆที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็ต้องอู้กันถึงในเรื่องของข่าวท่องเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ฟังกลับเมื่อวันที่11กันยายนตีผ่านมาเวลา18นาฬิกาตีห้องประชุมอเนกประสงค์โรงแรมแกลนปาโฮเทลนะครับแอนรีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับก่อโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเดินหน้าครับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีล้านนาประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดลำพูน Living Series นะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะจำนวน6ครั้ง6ทีมนะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองละปูนผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนายธวัชชัยอุบลพิทักษ์นวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเนาะนางลัดดาพรหมเมืองนะพัฒนาการจังหวัดลำพูนเนาะนายประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและก็นายศพธนาอันประเสริฐผู้อำนวยการนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานลำปางนะรวมแถลงข่าวความพร้อมนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่ฮือเข้ามามีส่วนร่วมในงานเป็นจำนวนมากครับซึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมลำพูน Living Series นะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนี่ก็มุ่งนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดละปูนในหลากหลายมิติครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์อาหารพื้นถิ่นไปจนถึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับโดยกำหนดจัดกิจกรรมณถนนอัฏฐารสตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง4ทุ่มก็รวม6ครั้งได้แก่นะครับงานบุญสลากวิถีศรัทธาแห่งล้านนาก็จะจัดขึ้น25-26กันยานะครับ30-31ตุลานี่ของงานหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยอันนี้ก็พบกับงานหัตถกรรมผ้าศิลปะล้านนาเนาะแล้วก็งานแสงโคมแห่งศรัทธาเสน่ห์ล้านนาที่น่าค้นหา 13-14 พฤศจิกายนนะครับแล้วก็งานลำแต้วิถีถิ่นลำพูน 20-21 พฤศจิกายน69เสน่ห์ฤดูหนาวใต้แสงดาวณลำพูนนี่25-26ธันวาคม69แล้วก็ต้นปีหน้านะพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ให้ละปูนอันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการผู้นำเนาะนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผ่านไอเดียและกิจกรรมร่วมสมัยนะครับภายในงานก็นักท่องเที่ยวนะครับจะได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเนาะผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นของดีเมืองลำปูนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโลคอนคลาบนะตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์นติณามอัตลักษณ์ของลำปูนมาต่อยอดถึงเขากับวิถีชีวิตร่วมสมัยนะครับการจัดกิจกรรมนะทั้ง6ครั้งนี้ยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นกลุ่มชุมชนช่างฝีมือและคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพนะการนำเสนอสินค้าและบริการสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมให้จังหวัดละปูนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีนะครับจังหวัดละปูนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสเนาะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูผ่านเรื่องราววิถีชีวิตอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์นะครับความคิดสร้างสรรค์ของคนละปูนนะพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตไปด้วยกันไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับตีจะเชิญชวนฮือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะมาร่วม ิจกรรมนะครับมาเอลละปูนนะครับแล้วก็เจิญจวนคือพี่น้องประชาชนนะครับมาแสดงพลังของเจ้าบ้านนะขึ้นกลายเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของจังหวัดละปูนคือนักท่องเที่ยวประทับใจนะครับจนอยากไข่มาเอลแล้วต้องกลับมาแฮมนะอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์นะครับในการสร้างการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาครับ
1: พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวลำพูนเนี่ยรับทราบอยู่แล้วผมก็ประชาสัมพันธ์ไกลไปถึงทั่วโลกกันครับเพราะโซเชียลมีเดียน่าจะพาข่าวสารนี้ไปได้ทั้งหมดนะครับนับแต่วันนี้ท่านวางแผนมาเที่ยวลำพูนได้นะครับตั้งแต่สิ้นเดือนปลายเดือนของเดือนกันยายนนี้ไปจนกระทั่งถึงปีใหม่เลยบางทีมันมีโปรแกรมท่องเที่ยวบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในการแถลงข่าวอย่างในวันนี้ก็มียกตัวอย่างเนาะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเรามีส่วนคนข้ามปีอันนี้ผมเตรียมเข้าร่วมนะอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมแล้วก็จะมีโปรแกรมวิ่งโปรแกรมออกกำลังกายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะทยอยประชาสัมพันธ์เพราะนั้นในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนปลายเชื่อมไปสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับอากาศดีมากผมยืนยันว่าอากาศเมืองเหนือยังคงดีเหมือนกับที่เราเป็นความทรงจำของเราว่าอากาศเมืองเหนือเย็นเย็นสบายสบายนะครับเหมือนกับที่ผมได้มาพร้อมกับลมหนาวอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกเนี่ยปีนี้ผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ร่วมกันกับพวกเรานะครับและในอีกส่วนหนึ่งผมก็อยากจะสื่อไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนครับผมว่าการที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดลำพูนเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือผมนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆในโลกยกตัวอย่างสเปนซึ่งเคยเป็นแชมป์การท่องเที่ยววันนี้อาจจะตกไปแล้วก็ได้นะแต่ผมจำภาพจำของผมคือเอ๊ะผมไม่อยากเชื่อนะว่าสเปนเคยถึงเป็นแชมป์ในวงการท่องเที่ยวเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนจะนึกว่าฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆก็ไม่น่าจะใช่สเปนแต่คนที่ไปสเปนในอดีตนะวันนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะไปซ้ำเขาจะไปอีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นผมเนี่ยท่านในที่นี้อาจจะเหมือนผมนะคือผมก็ไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบตั้งใจนะแต่เวลาไปดูงานหลักสูตรต่างๆไปญี่ปุ่นเลยผมก็เลยไปมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวกับบรรยากาศของความรู้สึกเนี้ยก็คืออ๋อญี่ปุ่นเขาสร้างความรู้สึกว่าไปแล้วไปอีกแล้วไม่เบื่อแม้จะเป็นโรงแรมเดิมร้านเดิมนะครับบรรยากาศถนนเส้นเดิมเราไปอีกไม่เบื่อผมอยากให้ลำพูนเป็นแบบนั้นก็คือเราให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ไม่ยากเพราะเราช่วยสร้างสิ่งที่ดึงดูดใจได้แต่การที่นักท่องเที่ยวจะมาอีกเป็นครั้งที่2 3 4 5เนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับก็คือชาวลำพูนนี่แหละที่จะช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่านความเป็นตัวตนของท่านผ่านนิสัยใจคอของชาวลำพูนผ่านรสชาติรสมือของอาหารเหนือที่นำไปปรุงไปสู่นักท่องเที่ยวผ่านไปยังที่พักถนนหนทางรวมไปถึงน้ำใจบนท้องถนนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะผูกโยงให้ลำพูนเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดและน่าท่องเที่ยวที่สุดครับก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือจากชาวลำพูนทุกคนเลยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดลำพูน

กลับมาปะกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของวัฒนธรรมกันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตงานใหญ่ตีบ้านเฮากันพ่องเนาะคุณผู้ฟังครับสายเอลสายวัฒนธรรมเตรียมปักหมุดไว้เลยเนอะเพราะจังหวัดลำพูนเตรียมเปิดเมืองต้อนรับทุกท่านด้วยงานใหญ่แห่งปีที่ชูเสน่ห์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์แบบจัดเต็มนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดททสภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองลำพูนนี่ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะจัดงานใหญ่ยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะครับไปคุณผู้ฟังยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์นะครับก็เป็นโครงการยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและ5กลุ่มชาติพันธุ์จากทั้ง8อำเภอนำมาบรรจุเป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแต่นี่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะงานแต่นี่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ณบริเวณถนนรถแก้วนะก็มีไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี่นะครับชมขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอแล้วก็ตื่นตากับตระกูลวิถีชีวิตของ5กลุ่มชาติพันธุ์แบบสุดอลังการนะครับส่วนวันที่14ถึง18พฤศจิกายนนี่ตะลุยเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอ8จุดพร้อมเพลิดเพลินไปครับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์นะครับที่รวมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ดๆนะครับมาให้ชอบให้ชิมกันตลอดนะสายถนนรถแก้วเลยตลอดสายถนนรถแก้วเลยนะงานนี้นะครับก็จะได้เสพงานศิลป์ตัวแล้วก็วิถีชีวิตล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับและยังเป็นการอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้หมุนเวียนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งตัวนะครับพฤศจิกายนนี้เนอะปักหมุดแล้วก็ไปแอลลำพูนนะครับบ่ได้ลืมนะครับสัมผัสงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนด้วยกันเนอะครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการลำพูนสตอรี่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงสลับกับข่าวสาร1ชั่วโมงเต็มๆนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการท่านใดนะก็จะมาดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่ารายการลำพูนสตอรี่นี่ก็จะมีผู้ดำเนินรายการของทางสวทลำพูนสลับหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันมาพบปะกับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับสัปดาห์นี้2วันวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่กับดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะติดหน้าก็น่าจะเป็นดีเจน้องออยหรือบ้านก็จะเป็นดีเจน้องอั้นนะครับที่จะมาพบปะกับคุณผู้ฟังนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆคือสมกับเป็นวันอาทิตย์ก่อนนะดีเจโอมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์เข้าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆ เตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองรายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
8: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทางค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับผมตะวันเขียววิจิตรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยกูรูด้านกฎหมายของผมในวันนี้คุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
1: นี่ฮะอาจารย์มาอีกวันหนึ่งแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ให้ข้อกฎหมายให้คำอธิบายเรื่องข้อกฎหมายได้ชัดเจนดีมาก
2: ขอบคุณมากอ
1: ยากจะฟังอีกนะในข้อ ในข้อความทางFacebook นี้นะฮะดังนั้นวันนี้ครับใครมีปัญหาอะไรนะครับเห็นหน้าอาจารย์มาแล้วนะครับอยากที่จะมีข้อกฎหมายอยากที่จะขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโทรศัพท์มาจะง่ายหน่อยนะอาจารย์เนาะนะครับ02ครับ2769717แล้วก็022769721นะครับเฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีใครรับสายนะครับจะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกหมายเลขหนึ่งครับ0817159551-3ก็ยังเป็นสายด่วนที่โทรได้ตลอดเวลาน้องๆถือโทรศัพท์ติดมือไว้เลยเผื่อมีอะไรก็กริ้งกลางพูดคุยกันได
2: ้เพราะว่าเวลาฝากข้อความหรือประเด็นปัญหานั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
1: ใช่
2: ทีนี้ถ้าท่านโทรสายเข้ามาม
1: ันง่ายหน่อย
2: จะได้ซักข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเพราะการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงไม่นิ่ง
1: ครับ
2: ก็เพียงแต่การคาดการว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่างๆอาจจะไม่ตรงกับปัญหาของท่าน
1: เพราะบางครั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางครั้งพิมพ์เป็นข้อความมาสั้นๆ
2: ใช่ครับ
1: เราก็อ่านได้แค่นั้น
2: อ่านได้แค่นั้นที่เวลาให้คำปรึกษานะในฐานะนักกฎหมายนะมันก็อาจจะไปหลายกรณีนะเพราะเราไม่รู้ว่าแล้วข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นยังไง
1: มันมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยนะรายละเอียดแบบนี้แหละครับที่เราต้องการแล้วก็ทางอาจารย์วิทยาศาสตร์เองก็ยินดีครับที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเวลานี้นะครับเนี่ยแหละฮะตั้งแต่16:10 นเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ17:00 นนะครับก็ติดตามฟังรายการผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 GHz นะครับรวมถึงทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะ YouTube นะครับเป็น channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ติดตามในหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะรอรับฟังรับชมกันอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ย้ำเลยหลายๆคนก็บอกว่าขอเขียนมาได้ไหม ยังเป็นจดหมายได้ไหมเป็นไปรษณียบัตรได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์นะครับก็จ่าหน้าซองไม่ได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400
2: ครับก็หลายช่องทางนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนจดหมายมา

0: มันมีบทบาทมากขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีทุกๆแพลตฟอร์มนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: นะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้เห็นทั้งภาพนะฮะได้ยินทั้งเสียงเราด้วยนะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับ
0: รู้เลยหน้าตาพิธีกรหรือหน้าตานี่กูรู้ด้านกฎหมายเราวันนี้เป็นใครอย่างไรนะอาจารย์นะ เอาละครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันแหมผมเห็นหัวข้อแล้ว เป็นเหมือนกับว่าต้องคนรวยเท่านั้นไหมถึงจะต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่า คำว่ามรดกฮะ มรดกนี่ถ้าเรานึกถึงโอ้โหใครได้มาก็คงจะดีใจเนาะนะ
1: ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือใครก็ตามให้มาเป็นมรดกตกทอดมาน่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีมูลค่าต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะครับคราวนี้แหมเลยถามมีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะมรดกที่ได้มานอกจากไอ้พวกที่ผมได้เกริ่นไปไหมแล้วนี่ละมันเป็นมรดกด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้แหละครับ
0: มีหนี้ติดมันด้วยหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์อันนี้คือมรดกเนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าได้รับมรดกมาเนี่ยก็คือได้ทรัพย์สินมา
0: ใช่นะฮะเป็นผมก็คิดอย่างนั้น
1: นะจริงๆแล้วเนี่ยมรดกเนี่ยฮะมันมีทั้งสิทธิและหน้าที
0: ่อ๋อสิทธิและหน้าที
1: ่สิทธิและหน้าที
0: ่ครับ
1: ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นได้เป็นทรัพย์สินมา
0: ครับ
1: ก็เรียกว่ารับมรดกในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นภาระนะที่จะต้องไปชำระหนี
0: ้
1: แทนเจ้ามรดก
0: ครับ
1: นะก็เป็นหนี้ซึ่งมันก็ตกทอดทางมรดกด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจของคำว่ามรดกตามกฎหมายซะก่อน
0: ครับ
1: คือมรดกทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันคือทรัพย์สินนะฮะที่ผู้ตาย
0: ครับ
1: หรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่ความตาย
0: ฮะ
1: ก็คือต้องมีทรัพย์สินมีอะไรพวกนี
0: ้
1: อยู่ก่อน
0: ครับ
1: แต่ถ้าสิทธิ์อันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการตายเช่นที่เห็นได้ชัดก
0: ็
1: คือเรื่องของการทำประกันชีวิต
0: ประกันชีวิต
1: คือประกันชีวิตเนี่ยตราบใดที่เจ้ามรดกเนี่ยหรือผู้ประกันเนี่ย
0: ครับ
1: ยังไม่ตาย
0: ยังไม่เสียชีวิตนี
1: ่สิทธิ์ในการได้รับเงินที่ทำประกันชีวิตไว้เนี่ยมันยังไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายทีนี้เงินที่ได้รับเนี่ยจากการทำประกันชีวิตอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดกนะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายนะเพราะงั้นเส้นแบ่งมันอยู่ตรงที่ว่าต้องมีมาก่
0: อ
1: นที่เจ้ามรดกตายถึงจะเป็นมรดกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือสิทธิ์มันหลังจากการที่เจ้ามรดกตายแล้ว
0: ครับ
1: อันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นมรดก
0: แต่เงินก้อนที่ได้รับหลังจากที่ผู้ทำประกันนั้นตายไปหรือเจ้ามรดกตายไปแล้วตกไปสู่ทายาทอย่างเงี้ยอันนี้
1: ทีนี้มันมีปัญหาเงี้ยคือเนื่องจากว่าการทำประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบตามกฎหมาย
0: ครับ
1: ที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยสามฝ่าย
0: สามฝ่ายก็คือ
1: ฝ่ายที่หนึ่งก็คือผู้เอาประกันฝ่ายที่สองผู้รับประกันฝ่ายที่สามคือผู้รับประโยชน
0: ์อ๋อมีรับผู้รับประโยชน์ด้วย
1: ใช่ไหมฮะคือผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องระบุในกรมธรร
0: ม
1: ์ว่าตัวเองนั้นประสงค์ให้ใครเป็นผู้รับประโยชน
0: ์
1: มันเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นแหละเวลาคุณเอาไปทำประกันชีวิตเนี่ยเขาจะให้คุณระบุอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีการพังเผอที่ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน
0: ์แต่ตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นมรดก
1: ทีนี้เงินที่ได้จากการมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายไง
0: ครับ
1: เพราะงั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดกอันนี้เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาคุยของเราวันนี้ว่าในเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นก่อนที่เจ้ามรดกตายนะทีนี้ถามว่าแล้วหนี้ที่เจ้ามรดกไปก่อไว้เนี่ยเมื่อเจ้ามรดกตายเนี่ย
0: ครับ
1: หนี้ก้อนนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือมันตายตกไปตามเจ้ามรดกด้วย
0: ใช่ก็คนก่อนนี้ไม่อยู่แล้วไงอาจารย
1: ์ในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในทางแพ่งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: หนี้ที่มันเกิดขึ้นในทางแพ่ง
0: ครับ
1: ในส่วนของแพ่งเนี่ย
0: ครับผม
1: มันเป็นมรดกที่ตกทอดไปยังทายาทนะที่จะต้องรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกแต่ในส่วนของคดีอาญา
0: ครับ
1: ในทางอาญาเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ตกผมยกตัวอย่าง

0: จ้ามรดกขับรถประมาท
1: ครับผม
0: นะฮะขับรถประมาทแล้วก็ไปชนฮะกับคู่กรณีแล้วปรากฏว่าเจ้ามรดกอ่ะซึ่งเป็นฝ่ายประมาทนั้นเนี่ยตาย
1: ครับ
0: ถามว่าคดีอาญามันเกิดขึ้นหรือยัง
1: เก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นแล้ว
0: นะฮะเพราะตัวเองประมาท
1: ครับ
0: แล้วก็คู่กรณีนั้นถ้าคู่กรณีตาย
1: ค
0: ู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
1: ครับ
0: โดยหลักแล้วเนี่ยผู้กระทำโดยประมาทนั้นจะต้องมีความรับผิดในทางกฎหมายนะถ้าตัวเองยังไม่ตายนะก
1: ็
0: จะถูกฟ้องร้องฐานประมาทเป็นให้คนถึงแก่ความตายต่างๆซึ่งมีโทษจำคุกอยู
1: ่
0: ทีนี้พอผู้ก่อเหตุตาย
1: ครับ
0: หลักคดีอาญาก็คือผู้กระทำความผิดตายเนี่ยถือว่าคดีระงับเพราะไม่รู้จะเอาตัวใครไปดำเนินคดีละระงับเพราะงั้นทายาทของผู้ก่อเหตุก็ไม่ต้องรับผิดชอบในทางอาญา
1: ในทางอาญาน
0: ะแต่เนื่องจากว่าไอ้คดีประเภทนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นเรื่องของละเมิด
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันเป็นทางแพ่งด้วยนะที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเขามีสิทธิ์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของข้างมรดก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถามว่าแล้วมันจะตายตกไปตามคดีอาญาด้วยเปล่าไม่ทายาทของผู้กระทำละเมิดซึ่งถือความตายก็คือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าหลักกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: เขาวางหลักไว้ว่าในกรณีนี้ถ้าทายาทรับมรดกไป
1: ครับ
0: แล้วเจ้ามรดกมีหนี้อยู
1: ่
0: ทายาทที่รับมรดกไปนั้นเนี่ยให้รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้เพียงเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้อยู่10ล้าน
1: ครับ
0: หนี้อยู่10ล้าน
1: ไม่รู้ว่าจะไปกู้ใครก็ตาม
0: มีหนี้อยู่10ล้านเนี่ยแล้วก็ตอนที่เจ้ามรดกตายนั้นเนี่ยมีทายาทอยู่2คน
1: ครับผม
0: ทายาท2คนเนี้ยได้รับมรดกทั้งหมดเลยเนี่ยมาเพียง5ล้าน5ล้านเนี่ยแบ่ง2ด้วย
1: ครับ
0: คนละ2ล้าน5
1: ครับ
0: แต่หนี้ของเจ้าหนี้อ่ะที่เหนือกองทรัพย์สินเนี่ยของมรดกเนี่ย10ถามว่าถ้าทายาท2คนเนี่ยเขาได้รับมรดกมาเพียง2ล้าน5
1: ครับ
0: แต่เขามีทรัพย์สินของเขาอีก40ล้านเป็นทรัพย์สินของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมรดก
1: ครับ
0: เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องบังคับจากทายาท2คนเนี่ยเต็มตามจำนวนที่ตัวเองเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่หรือไม่ก็คือ10ล้าน
1: 10ล้าน
0: กฎหมายบอกไม่ได้เงินของทายาท2คนที่เป็นส่วนของเขาเอง
1: ครับ
0: เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ไปแตะ
1: ใช่
0: เจ้าหนี้สามารถจะบังคับได้เฉพาะส่วนที่เขาได้รับมรดกมาเท่านั้นก็คือ
1: 2ล้าน5
0: 2ล้าน5ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้อยากจะได้เต็มตามจำนวน5ล้านที่เป็นกองมรดก
1: ครับ
0: เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องทายาททั้ง2คนเพราะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเพียงคนเดียวเขาก็ได้รับมาแค่2ล้าน5เจ้าหนี้บอกกองมรดกมี5ล้านเพราะงั้นผมฟ้องคุณคนเดียวก็ได้คนหมายบอกไม่ได
1: ้คุณก็ได้แค่2ล้าน
0: 2ล้าน5
1: นะ
0: ทีนี้ถามว่าทายาทเนี่ยของกองมรดก
1: ครับ
0: มีใครบ้างนะฮะเพราะว่าพอเจ้ามรดกตายนะทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยจะตกทอดแก่ทายาททีนี้ถามว่าแล้วทายาทตามกฎหมายของเจ้ามรดกนั้นเนี่ย มีใครบ้าง
1: ครับ
0: มี2ประเภท
1: 2ประเภท
0: ประเภทที่1
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าทายาทตามพินัยกรรมถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมนะ
1: ที่ระบุไว้ว่าใครรับใครรับใครรับ
0: ใช่แล้วก็การทำพินัยกรรมนี้กฎหมายกำหนดรูปแบบไว้ด้วย
1: ครับ
0: นะไม่ใช่ว่าเจ้ามรดกเคยพูดให้กับวงศาคณาญาติบอกว่าถ้าฉันตายแล้วเดี๋ยวลูกคนนั้นฉันจะให้อันนี้ลูกคนนี้อันนี้พูดแต่ปากไม่ได้เขียนเป็นพินัยกรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้ครับ
0: ไม่มีผลมันเคยมีกรณีที่มีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาในรายการ
1: ครับ
0: นะอยู่บ่อย
1: ๆครับผม
0: นะก็คือว่าเนี่ยก่อนพ่อจะตายเนี่ยพ่อบอกยกที่แปลงนี้ให
1: ้มาอ้าง
0: แต่พอพ่อตายแล้วพ ี่น้องคนอื่นบอกไม่รู้ก็ต้องแบ่งกันตามส่วนแล้วบอกเนี่ยพ่อเคยพูดไว้นะต่อหน้าเจ้าอาวาสบ้างต่อหน้ากำนันต่อหน้าไม่มีผลไม่เหมือนกับการอุทิศที่เราเคยพูดนะ
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยถ้าอุทิศให้กับสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยมีผลทีนี้เรื่องนี้ก็คือทายาทตามพินัยกรรม
1: ครับผม
0: ทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของพินัยกรรมแต่วันนี้เราคงไม่ลงลึกรายละเอียดไว้นะทีนี้ว่าถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมนั้นเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ถามว่าผู้รับพินัยกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของเจ้ามรดกไห
1: ม
0: ไม่จำเป็น
1: งั้น
0: เจ้ามรดกจะยกให้ใครก็ได้
1: ใครก็ได
0: ้จะยกให้ใครก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้ามรดก
1: ครับ
0: ในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ทำพินัยกรรมไว
1: ้ครับ
0: จะยกให้คนที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายเลือดไม่ได้แม้แต่เรื่องของยกให้มูลนิธิเจ้ามรดกก็ทำได้เคยมีคดีมาแล้วว่าเจ้ามรดกเนี่ยยกให้กับสภากาชาดไทยทั้งหมดเลย
1: เขียนระบุไว้อย่างเงี้ย
0: เขียนไว้เป็นพินัยกรรมเลยแล้วก็ลูกหลานไม่มีใครได้สักคน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอเจ้ามรดกตายพินัยกรรมเปิดเผยมาลูกหลานก็ไม่ยอมสุดท้ายศาลพิพากษาว่าในเมื่อเจ้ามรดกสั่งไว้ถือว่าเป็นคำสั่งก่อนตายของเจ้ามรดกนะฮะมีผลยิ่งกว่าทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเพราะงั้นอันนี้สภากาชาดไทยก็ได้รับ
1: ได้รับไป
0: ทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: ครับเมื่อสักครู่นี้คือ
0: ทายาท
1: โดยพินัยกรรม
0: ตามพินัยกรรมซึ่งทายาทตามพินัยกรรมนั้นเนี่ยผู้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมใครก็ได้ที่เจ้ามรดกพิศวา
1: สไม่ต้องไปสืบสายเลือดไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม
1: ครับ
0: ก็จะมีทายาทอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: โดยธรรม
0: ทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะเรียงลำดับสายเลือดลงมาปู่ย่าตายายบุพการีผู้สืบสันดานพี่ป้าน้าอาอะไรต่าง
1: ๆ
0: พี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดานะแล้วก็เป็นลำดับม
1: า
0: ซึ่งลำดับบนตัดลำดับล่างนะแต่มีอยู่สองลำดับที่ไม่ตัดกัน
1: ครับ
0: ก็คือบุปการีกับบุตร
1: คำว่าไม่ตัดกันคืออะไรครับอาจารย
0: ์คือโดยปกติแล้วลำดับเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่อาวุโสสูง
1: ครับผม
0: ลงไปจนถึงต่ำสุด
1: นะ
0: ซึ่งลำดับบนเนี่ยจะตัดลำดับล่างคือถ้าลำดับบนยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: ลำดับที่สองก็ถูกตัดลำดับที่สองมีชีวิตอยู่ลำดับที่สามก็ถูกตัดตัดไปที่คือไม่มีสิทธิ์ได้รับ
1: ได้รับมรดกนั้น
0: แต่จะมีสองก็คือบุปการีกับผู้สืบสันดานนะชายหญิงเป็นคู่สมรสกันแล้วก็มีบุตร
1: ครับ
0: นะมีบุตรปรากฏว่าในเรื่องนี้นะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยชายหญิงเนี่ยก็มีบิดามารดาแล้วปรากฏว่าสมมุติว่าฝ่ายชายตาย
1: ครับ
0: พ่อแม่ของฝ่ายชายก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็ฝ่ายชายเองเนี่ย
1: ก็มีลูก
0: ก็มีลูกอีก
1: อ
0: ันเนี้ยทีนี้พอฝ่ายชายตายเนี่ยมรดกเนี่ยก็เป็นของพ่อใช่ไหมฮะพ่อนี่มีลูก
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันพ่อเนี่ยคือปู่ของลูกอ่ะก็ยังอยู
1: ่
0: อันเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยปู่อยู่
1: ลูกก็อยู
0: ่มันควรจะตัดข้างล่างแต่กฎหมายเนี่ยให้สองฐานะเนี่ยไม่ตัดกันก็คือในเมื่อปู่ยังอยู่ปู่ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับหลานก็คือลูกของพ่อของเจ้ามรดก
1: ครับ
0: แล้วก็คู่สมรสถ้าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: เวลาแบ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งสินสมรสเอาไว้ก่อนแล้วอีกครึ่งนึงอ่ะถึงจะเป็นมรดก
1: มรดก
0: ทีพอเป็นมรดกแล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิพิเศษ
1: ครับ
0: คู่สมรสที่ชอบกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ให้มีสถานะเหมือนกับผู้สืบสันดานก็คือมีฐานะเดียวกับลูก
1: เ
0: พราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งทีนี้เวลาแบ่งเนี่ย มันจะเกิดปัญหาขึ้นมา
1: ครับ
0: ว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยมีปู่กับย่ายังไม่ตาย
1: ครับ
0: แล้วมีลูก2คน
1: ครับ
0: แล้วมีเมียหนึ่งคนนะฮะ
1: ตอนนี้เป็น5แล้วอ่ะถ้าดูจุดตอนนี
0: ้ในเรื่องนี้ต้องวางหลักให้แม่นนะว่าคนที่มีสิทธิ์จะแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ย
1: ครับ
0: ปู่กับย่าเนี่ยรวมแล้วเป็น1ส่วนหรือปู่1ส่วนย่า1ส่วน
1: เออ
0: ซึ่งอันเนี้ยต้องวางหลักให้แม่นก่อน
1: ครับ
0: กฎหมายบอกว่าปู่ย่าต่างคนต่างก็ได้คนละ1ส่วนคนละ1ส่วน
1: 1ส่วน
0: นะฮะลูกอีก2คน
1: ครับ
0: ก็คนละ1ส่วนเป็น4
1: ส่วนอีก
0: แล้วก็ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งตั้งแต่5
1: ดังนั้นมรดกนี้ถูกแบ่งเป็น5
0: ส่วนนะอันนี้เพราะงั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกที่จะแบ่งมันก็จะนำโยงไปสู่เรื่องของหนี้กองมรดกแต่ว่าพ่อเป็นหนี
1: ้ครับ
0: ทายาทไม่มีการทำพินัยกรรมทายาทโดยธรรม
1: ครับ
0: มี5คน
1: อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายมาสักพ
0: ูดนี้เพราะงั้นเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้ต้องฟ้องทั้ง5คน
1: เพื่อให้ได้
0: ให้ได้ทรัพย์มรดกของพ่อเนี่ยไปชำระหนี้มากที่สุดหรือเต็มจำนวนจะไปเลือกฟ้องบอกว่าปู่กับย่านี
1: ่ครับ
0: อายุเยอะแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาเฉพาะลูกดีกว่าหรือว่าตัวภรรยาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นญาติกับเจ้าหนี้อีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหนี้นะญาติตัวภรรยาของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะเด็กดีกว่าคุณก็จะได้เฉพาะส่วนของลูก2คนเพราะเอา5ไปหารแล้วเนี่ยเพราะงั้นอันนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหนี้กองมรดกนั้นเนี่ยมันก็เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทผมถึงบอกว่าเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยมันมีทั้งสิทธิและหน้าที่
1: สิทธิและหน้าที
0: ่สิทธิก็คือทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยคุณมีสิทธิที่จะได
1: ้รับ
0: แต่นะครับการหน้าที่ที่เจ้ามรดกจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะถ้าตัวเองเป็นลูกหนี
1: ้ครับ
0: ก็จะต้องรับไปด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่ารับไปเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาไม่เกินกว่าส่วนนั้นทีนี้ปัญหาว่าเจ้าหนี้เวลาจะฟ้องหนี้ประเภทนี
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องรีบฟ้องนะคุณจะต้องรีบฟ้องเพราะว่ามันมีหลักกฎหมายเรื่องอายุความอยู
1: ่
0: นะว่าถ้าเจ้ามรดกตายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะ
1: 1ปีเท่านั้น
0: นับแต่ตัวเองรู้นะต่อให้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คือเจ้ามรดกเนี่ย
1: ครับ
0: หนี้ดังกล่าวนั้นจะมีอายุความมากกว่า1ปีเพราะมันมีหลายประเภทหนี้เรื่องของการซื้อขาย
1: ครับ
0: อายุความ2ปีจ้างทำของ2ปีสัญญากู้10ปี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเจ้ามรดกตาย
1: ครับ
0: เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการภายใน1ปี
1: นับแต่ที่ตัวเองรู
0: ้รู้ว่าเจ้ามรดกตายเพราะว่าถ้าไปคิดเฮ้ยไม่เป็นไรหนี้ของเราอายุความทั่วไปมันมี2ปีมี10ปีอยู
1: ่
0: เดี๋ยวค่อยฟ้องก็ได้ระวังเวลาคุณฟ้องปุ๊บทายาทเขาสวนกลับมาต่อสู้เรื่องอายุความเจ้าหนี้จะไม่ได้ไหนเลย
1: ถ้าถือว่าเจ้าหนี้เพิ่งรู้เมื่อสมมติว่าเวลามันผ่านไปแล้วประมาณสัก4ปีแต่เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็เจ้าหนี้ก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองเพิ่งจะมารู้อะไรต่างๆก็ต้องไปสู้กันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุความของมูลหนี้นั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กันอยู่อีกชั้นนึงไงใช่ป่ะ
1: ยังไงฮะ
0: สมมติว่าคุณสมมติว่าหนี้เดิมเนี่ยมันมีอายุความของมัน2ปี
1: ครับ
0: แต่พอเจ้ามรดกตายก่อน2ปีอ่ะคุณต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะทีนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้
1: ไม่รู้มาก่อนนะ
0: แต่คุณมาฟ้อง3ปี
1: ครับ
0: มูลหนี้เดิมมัน2ปี
1: ครับ
0: มันหมดอายุความเพราะงั้นพอทายาทเขายกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาคุณบอกว่าคุณเพิ่งรู้ทายาทบอกคุณเพิ่งรู
1: ้
0: แต่หนี้เดิมมัน2ปีคุณฟ้องมาเกิน2ปีมันก็ขาดอายุความอยู่ดี
1: อ
0: ันนี้นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง พวกอายุความก็ดีสิทธิ์ต่างๆก็ดีนะฮะในเรื่องของการรับภาระหนี้ไปนะแล้วก็มันจะมีภาษากฎหมายอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับมรดกเหมือนกันรับมรดกความ
1: รับมรดกความเดี๋ยวเรื่องรับมรดกความไปเบรกหน้าอาจารย์รับมรดกความมันคืออะไรโอ้โหแม่เพราะผมว่าผมฟังอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าบ้านผมมีมรดกแล้วมีการมอบมรดกนี้เอ๊ะฉันจะรับดีไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่านะอาจารย์นะนะเรื่องของมรดกเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อกันในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: แล้วครับช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังไมค์เราก็ยังคุยกันอยู่นะกับอาจารย์เรื่องของมรดกนะครับว่าโอ้โหที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่รับมรดกก็ไม่ใช่จะมีรอยยิ้มอย่างเดียวนะอาจารย์นะ
0: คือต้องดูครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้สินด้วยหรือเปล่า
1: เ
0: พราะถ้ามีหนี้สินเนี่ยมันก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
1: ถ้าเผื่อเจ้าหนี้เขาสืบทราบว่ายังมีทรัพย์สินอยู
0: ่
1: เจ้าลูกหนี้ของเขามอบเป็นมรดกให้กับใครเขาสามารถตามได
0: ้ครับเพียงแต่ว่าทายาทที่รับมรดกมานั้นเนี่ยเวลาไปรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกนะก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินส่วนที่ตัวเองได้รับมรดกมาเกินส่วนนะ
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่ว่าเกินจากทรัพย์มรดกนะเพราะทรัพย์มรดกเนี่ยมันถูกทายาทอาจจะเฉลี่ยแบ่งกัน
1: แบ่งกันไป
0: นะเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยรับมาแค่ไหนก็รับผิดชอบ
1: แค่นั้น
0: ต้องคืนกลับไปให้เจ้าหนี้หลักง่าย
1: ๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องมรดกความกันตอนนี้มีสายหนึ่งรออยู่อยากจะปรึกษาครับเรื่องที่ดินนะครับคุณณฤมลครับสวัสดีครับคุณณฤมลครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณณฤมลอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมอ่ะครับเชิญครับเรื่องอะไรเอ่ย
12: คือเรื่องที่ดินนะคะพอดีที่ดินนะคะคือซื้อขาย สองงานนะคะในที่ดินนะคะก็คือโฉนดของเราเนี่ยติดทางสาธารณะนะคะตอนซื้อขายกันอ่ะทางสาธารณะนี่คือเป็นทางสาธารณะของอบต.นะคะที่เขาก่อสร้างแล้วแล้วคราวนี้ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมอะค่ะโฉนดอะแปลงใหญ่อะค่ะซึ่งเราเป็นแปลงข้างเคียงค่ะเขาจะแบ่งแยกโฉนดกันแล้วก็พอมาคือเขามายิงหมุดมาหาหมุดของเราอะแต่หมุดเราอะเหลือหมุดเดียวนะคะไอ้สามหมุดแต่เราหายแต่คราวนี้พอเขานั่นมาสรุปว่าทางสาธารณะของอบต.ที่สร้างอ่ะอยู่ในโฉนดเราด้วยค่ะในพื้นที่สองงานมาทำให้พื้นที่สองงานในโฉนดของเราอ่ะมันหายไปประมาณ27ตารางวาค่ะ
0: ครับทีนี
12: ้ค่ะ
0: ปัญหา
12: เหมือนกับว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้เพราะว่าเราได้ซื้อขายกันเมื่อปี49ซึ่งเราอ่ะก็ได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ปักเสาลวดหนามันภายในพื้นที่สองงานแล้วพอเขามารังวัดแล้วมันทำให้เราต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างของเราแม้กระทั่งศาลพระภูมิอะค่ะก็ต้องย้ายออกค่ะเพราะว่าทางศาลที่ของอบต.เขาสร้างมันรวมอยู่ในที่เราค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมเมื่อปี49ถึงออกโฉนดอะที่เราถืออยู่อะมันก็ติดทางศาลนะซึ่งมันไม่ได้รวมทางศาลนะคะ
0: ครับครับผมถามก่อนตอนที่คุณไปซื้อมาตอนนั้นเนี่ยนะก่อนจะปักเสาอะไรที่คุณพูดถึงเนี่ยมีการได้รังวัดสอบเขตมั้ยก่อนจะซื้อ
12: รังวัดค่ะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่เลยมันเป็นแปลง11ไร่นะคะที่2งานน่ะเขาก็เลยต้องฉีกออกมาจาก11ไร่ให้เป็น2งานเพื่อที่จะทำการซื้อขายกันเขา
1: ก็ต้องก็มีการทำรังวัดก่อนเนาะใช่มั้ย
0: ซึ่งตอนรังวัดตอนนั้นเนี่ยนะรังวัดตอนนั้นเนี่ยที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยเนื้อที่จริงนะฮะเต็มตามเอกสารถูกต้องไหม
12: ถูกต้องค่ะเพราะว่าหมุดทุกอย่างก็มีอยู่แต่ปัจจุบันอ่ะ
0: ครับเข้าใจละ
12: ที่ค่ะค
0: ่
12: ะ
0: ทีนี้ปัญหาว่าทางสาธารณะเนี่ยนะทางสาธารณะตอนที่คุณซื้อมานั้นเนี่ยก็มีทางสาธารณะอยู่แล้ว
12: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทางสาธารณะนั้นเนี่ยต่อมาได้มีการปรับปรุงหรือขยายแนวไหม
12: ไม่มั่นใจอะค่ะว่าปรับปรุงหรือขยายแนวหรือเปล่าแต่ว่า
0: ปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันกินเข้ามาในที่ของคุณใช่ไหม
12: ทางสาธารณะสภาพทางเดิมอะค่ะมันก็เป็นทางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ปลูกบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะมีต้นมะขาม2ต้นซึ่งมันอยู่ก็คือต้นมะขามมันอยู่พร้อมกับทางนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันไม่น่าจะขยายกินเนื้อที่ของเราได้ถึง27ตารางคือเนื้อที่เราอ่ะทั้งหมดเลยค่ะเป็นทางสาธารณะไม่มีส่วนไหนที่เป็นทางสาธารณะเลยอ่ะค่ะ
0: ไม่ที่ผมอยากจะถามคุณก็คือว่าตอนที่คุณซื้อมาคุณบอกว่าคุณรังวัดนะแล้วก็ถนนสาธารณะมันก็มีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมีการรังวัดเนี่ยปรากฏว่าทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่คุณ
12: ใช่ค
0: ่
12: ะ
0: ทางสาธารณะเนี่ยมันมีการขยายหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะ
12: ไม่ได้มีการขยายค่ะถ้ามีก็น่าจะแค่นิดเดียวค
0: ่
12: ะ
0: ทีนี้มันเมื่อมันในเมื่อมันไม่มีการขยายเนี่ยนะฮะถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่คุณซื้อมาปัญหาก็คือว่าแล้วทางสาธารณะในตอนนั้นเนี่ยกับทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาทำให้ทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่ของคุณได้ตั้งเยอะแยะอย่างนี้ตรงนี้นะครับที่มันมีปัญหาแล้วได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รังวัดหรือเปล่าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
12: ก็คือสำนักงานที่ดินคือเขาประมาณว่ามีการคาดเคลื่อนในการรังวัดเมื่อปี49อะค่ะแต่ว่าเมื่อปี2542แปลงใหญ่11ไร่ที่เราเป็นคนแบ่งแยกออกมาเขาเป็นนส3เมื่อปี42นะคะแล้วเขาก็ออกโฉนดซึ่งการรังวัดแล้วก็อะไรเขาเรียกระวางแผนที่ตรงนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อปี42จากนส3เป็นโฉนดนะคะแต่ต่อมาเมื่อปี49ประมาณปี49เราออกโฉนดก็เหมือนกับว่ามีการคาดเคลื่อนโดยไม่ได้ใช้ดาวเทียมยิงค่าพิกัดซึ่งปัจจุบันปี69เขามาแบ่งแยกออกเป็น2แปลงนะคะแปลง11ไร่อ่ะเขาก็มายิงค่าพิกัดปรากฏว่าที่ของเราอ่ะ อยู่ในทางสาธารณะจริงๆแล้วอ่ะทางสาธารณะที่มีอยู่เดิมอ่ะตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่จริงๆอ่ะเขาน่าจะแบ่งหักออกจากแปลงใหญ่ค่ะที่เขาแบ่งแยกกันนะ11ไร่อ่ะแต่ว่าการเอาทางสาธารณะมาหักออกจากของงานของเรา
0: ครับนะทีนี้ถ้าสภาพของทางสาธารณะตั้งแต่ปี42 49จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ช่างเขาบอกนะฮะมันเกิดความคลาดเคลื่อนแต่ถ้าทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่อบต.เนี่ยไปขยายทางแล้วปรากฏว่าไปกินเอาที่ดินข้างเคียงเกินแนวเขตเดิม
1: ครับ
0: อันเนี้ยศาลปกครองเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าอบต.ไม่มีสิทธิ
1: ์
0: นะที่จะไปทำทางขยายกว้างขึ้นแม้ว่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน
1: ์ครับ
0: ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นใช้ร่วมกันก็ตาม
1: ครับ
0: นะไปทำอย่างเนี้ยไม่ได
1: ้
0: นะต้องล้นกลับมาแต่ถ้าเป็นกรณีว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคือตั้งแต่42 49จนถึงปัจจุบันทางเนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ GPS ในการรังวัดปรากฏว่ามันเกิดมีปัญหาคลาดเคลื่อนอันเนี้ยปัญหาใหญ่ละ
1: อ
0: ันเนี้ยปัญหาใหญ่นะครับ
1: คุณนฤมลควรจะทำยังไงดีฮะ
0: ทีนี้ปัญหาตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้แล้วถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่นะเพราะว่า
1: เจ้าหน้าที่รังวัด
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: นะครับแต่ต้องให้ข้อจริงนิ่งก่อนนะว่าทางมันยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะ
1: อ
0: ันนี
1: ้อันนี้ต้องชัดเจนนะคุณนรมนนะนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิศักดิ์เนี่ยได้สอบถามว่าทางเนี่ยมันมีอยู่แนวเดิมใช่ไหมไม่ได้โดนขยายเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
0: เพราะถ้าทางเดิมมันมีการขยายแล้วส่วนขยายน่ะมันกินเข้ามาในที่ของเรา
1: อันนี้เราสู้ได้เลย
0: เห็นได้ว่าทางในปัจจุบันเนี่ยนะมันกว้างขึ้นแล้วปัญหาคือล้ำเข้ามาในที่ของเราแล้วเราไม่เคยอุทิศนะต้องย้ำนะ
1: ครับครับ
0: โดยปริยายเลยแต่เราไม่เคยเจงแก่นาเลยนะเราไม่เคยยินยอมต่างๆเลยเขาทำไปโดยพระการ
1: อ
0: ันเนี้ยฟ้องศาลได
1: ้
0: นะ
12: แต่ก็คือมีข้อสังเกตตรงที่ว่าถ้าทางสาธารณะทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยคือซึ่งมันมีต้นมะขามนะคะที่ว่าติดทางสาธารณะแล้วทำไมแปลงข้างเคียงที่ติดจะต้นมะขามฝั่งโน้นอ่ะเขาถึงไม่เขาเรียกเนื้อที่เขายังเดิมยังเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเฉพาะที่ดินของเราอ่ะที่หายไปเท่ากับทางสาธารณะเลยนะคะคือเหมือนกับว่าทางสาธารณะทั้งเส้นเลยกว้าง3เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยก
1: ็
12: คือเป็นในพื้นที่เราทั้งหมดเลยอะค่ะ
0: คราวนี้แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการรังวัดของเจ้าหน้าที่อ่ะตอนแบ่งแยกโฉนดอะไรต่างๆนะผมถึงบอกว่าคือถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏชัดเจนว่าทางสาธารณะไม่มีการขยายนะยังใช้แนวเดิมเลยอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประมาทเลินๆของเจ้าพนักงาน
1: ดังนั้นคุณนรมนจะต้องทำการฟ้องก
0: ับ
1: ทางสำนักงานที่ดินนั้น
0: ใช่ครับ
1: ว่ามีการรังวัดผิดพลาด
0: ใช่ครับนะ
12: แต่ก็คือเราพอเราไปคุยกับทางที่ดินนะคะว่าเราจะขอคัดค้านการแบ่งแยกของแปลงใหญ่ค่ะที่เขาจะแบ่งแยกเขาจะขอคัดค้านค่ะคืนนี้ทางที่ดินเขาก็บอกว่าถ้าเราขอคัดค้านก็ถือว่าเราอ่ะจะต้องฟ้องครอบครองปรปักษ์เพราะเราถือโฉนดอ่ะมาตั้งแต่ปี49แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ20ปีแล้วที่เราอ่ะในส่วนตรงนั้นส่วนคือส่วนทางแปลงที่เขาขายให้เราอ่ะเขาก็จะต้องฟ้องบุกรุกเพราะว่ามันเป็นบางส่วนที่เราจะต้องรื้อเพราะว่าที่เราเหมือนกับว่าไม่พอสองงานแล้วเราจะต้องรู้สิ่งปลูกข้างออก
0: คืออย่างนี้ครับคุณนรมนครับผมว่าเรื่องคุณนรมนเนี่ยนะครับต้องหาทนายความนะฮะต้องปรึกษาทนายความนะครับในเรื่องนี้นะ พราะว่า
12: แต่คนนี้เราก็ไม่มีทนายคือเราไม่ก็ไม่ค่อย
0: เพราะเรื่องนี้มัน
12: มีเงิน
0: ฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวกับทางสาธารณะด้วยทีนี้ปัญหาว่าพอคุณไปร้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยครอบครองปรปักษ์เนี่ยคือครอบครองปรปักษ์ในส่วนไหนอะส่วนของทางสาธารณะหรือไปครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของโฉนดแปลงใหญ
1: ่
0: มันมีความซับซ้อนนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วมันจะต้องเอาเอกสารเอาแผนที่เอาผังเอาระวางเนี่ยมากางดูเพราะงั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับต้องหาทนายความนะครับทีนี้ถ้าคุณนรุงมนเองนั้นเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเองต่างคุณนรุงมนอยู่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
12: คงไกรลาดค่ะ
0: คงไกรลาดผมว่าคุณนรุงมนต้องหาเวลาเข้าไปที่ตัวจังหวัดสุโขทัยนะครับไปที่ศาลนะเพราะว่าที่ศาลนั้นเนี่ยสภาทนายความเรามีทนายความอาสาให้คำปรึกษานะเป็นโต๊ะนั่งอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไปติดต่อที่นั่นขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วเอาเรื่องเอาราวเนี่ยไปคุยกับท
1: ่
0: านประธานประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสภาทนายความนะครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเอาไปหาลือนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใช้บริการของสภาทนายความก็ติดต่อกับท่านประธานนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกต่างๆแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับทางด้านการให้การช่วยเหลือถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะทางคุณนรุงมนเองเนี่ยก็จะได้รับทนายความอาสาของสภาทนายความเนี่ยเข้าไปดำเนินการในการฟ้องร้องโดยไม่ต้องเสียค่าทนายความนะครับอันนี
1: ้นะคุณนรมนดำเนินการตามนี้นะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณนรมนเล่ามาเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยอะเลยนะฮะแล้วต้องไปพิสูจน์ความจริงกันอีกหลายๆประเด็นเลยแหละนะฮะ
0: แล้วฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาแนะนำเนี่ยปัญหาว่าไปร้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยของ
1: ของหลวงนะของหลวงนะ
0: เพราะถ้าไปร้องครอบครองปรปักษ์ของ
12: มันผิดประเด็นเขาเหมือนกับว่าให้ครอบครองปรปักษ์ก็คือครอบครองปรปักษ์ในส่วนที่เรากินที่ดินแปลงใหญ่อ่ะค่ะที่เขาจะให้เราเลื้อที่เราได้รื้อสิ่งปลูกสร้างออกค่ะก็คือจะให้เราครอบครองปรปักษ์เพราะว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะยึดตามโฉนดเราใช่มั้ยคะเพราะโฉนดเราหมุดเราต้องดึง
1: ตรง
0: ผมว่าดีที่สุดนะครับรีบไปเลย
1: รีบไปก่อนรีบไปคุยกับทนายก่อน
0: พร
1: ุ่
0: งนี้รีบไปเลยนะครับหาเวลาไปเลยนะครับ
1: นะฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
12: โอเค
1: คร
12: ับ
1: สวัสดีครับคุณนรมนครับ
12: คร
1: ับ อีกเรื่องนึงครับป้าน้อยรออยู่โทรทัศน์ฮะนำไปซ่อมที่ร้านซ่อมช่างเรียกค่าซ่อม 1,500 บาทป้าน้อยไม่มีตังที่จะไปส่งให้รับคืนไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วก็ร้านเขาก็ขายไปซะแล้วป้าน้อยอยากทราบว่าทำยังไงป้าน้อยครับสวัสดีครับ
13: จ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โหนี่ไปซ่อมมาตั้งแต่วันไหนฮะเนี่ย
13: เดือนพฤษภาค่ะ
1: พฤษภาแล้วปักแล้ววันนี้เราจะไปไถ่คืนเหรอฮะหรือจะเอา
13: เขาเราจะไปเอาคืนจ้าเอาของเราคืนเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมก็จะเอาของเราคืน
1: แล้วตอนนี้เรามีเงินห้า
13: ต้องซ่อม
1: ตอนนี้เรามีเงิน 1,500 แล้วใช่ไหม
13: รับปากแล้วว่ายังไม่ซ่อมจนกว่าป้าจะมีเงินไปเขาถึงจะซ่อมพูดอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาขายไปซะแล้วลูก
0: แล้วเขาขายไปอ่ะเขาแจ้งป้าไหมว่าเขาซ่อมแล้วหรือยังไม่ซ่อมเหมือนกัน
13: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่าทำไมไม่บอกล่ะลูกสาวเอ้ยหลานเอ้ยเดินผ่านที่ร้านตลอดเวลาเลยนึกว่าจะคอยตังค์ซ่อมให้เราก็ถึงไม่ไปเอากลับถ้าบอกให้เราไปเอากลับมาเราก็เอากลับมาแล้ว
0: อย่างนี้ป้า
13: ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาให้200
0: ป้าอย่างนี้เดี๋ยวฟัง
13: ป้าจะเอาโทรทัศน
0: ์ป้าฟังตอนที่ป้าเอาไปซ่อมเนี่ยเขาออกใบรับซ่อมอะไรต่างให้ป้าเป็นหลักฐานมีบ้างไหม
13: ก็ไม่มีหลักเพราะร้านมันอยู่ใกล้กันลูก
1: ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีหลักฐานการรับของไม่มีการรับซ่อมอะไรเลยปากเปล่านะป้าเนาะ
13: จ้ะ
0: แล้วโทรทัศน์เครื่องนี้ป้าเคยมีรูปถ่ายของโทรทัศน์เครื่องนี้ไว้มีติดตัวไว้บ้างไหมมีไหม
13: มีค่ะมี
0: คืออย่างนี้คือโดยหลักแล้วนะทางกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าร้านเนี่ยเขามีสิทธิที่จะเอาของเราเนี่ยไปขายนะ
1: ครับ
0: นะโดยอ้างว่าเขาของก องเต็มร้านเลยนะไม่มีที่จะวางแล
1: ้
0: วเขารับงานมาอันนี้เกะกะเขาเลยเอาไปขาย
1: ครับ
0: เขาไม่มีสิทธิ
1: ์ไม่มีสิทธิ์นะ
0: ไม่มีสิทธิ์นะครับทีนี้ในเมื่อเขาอ่ะไม่ยอมแจ้งเราแล้วเอาไปขายโดยพารการแล้วจะให้เราแค่200เราแค่200แล้วป้าจะเอาเท่าไหร่ตรงเนี้ยสำคัญ
13: อ๋อเขาบอกว่าให้เราอะซื้อโทรศัพท์เขาเลยเขาเท่าของเราเป๊ะเขาบอกอย่างนี้นะเท่าของเราเป๊ะแล้วก็42นิ้วเท่ากันเลยแล้วเขาก็ซ่อมมาแล้วเขาซ่อมแล้วแต่เขาก็จะขายให้เรา 1,500 ทีนี้ป้าก็ขอต่อป้าคิดว่าดีกว่าเราไม่ได้เน
0: า
13: ะถ้าเราได้มาก็เราก็นึกว่าเสียค่าซ่อมไป 1,500 เนาะทีนี้ป้าก็ขอผ่อนเขาเดือนละ500
1: ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
13: แต่เขาไม่ยอมลูก
0: คือจริง
13: แล้วเอา 1,000 ก่อนแต่ 1,000 ป้าก็ยังไม่มีเนาะ
0: คือผมเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งป้าด้วยเข้าใจทั้งร้านก็ด้วยคือเขาเองอ่ะเขาก็พยายามหาทางออกให้ป้านะทีนี้ว่า
13: แต่ว่าทีนี
0: ้
13: ป้าอยากรู้ว่าถ
0: ้
13: าเรา 1,500 เนี่ยที่เขาจะขายให้เรา 1,500 เนี่ยลองซ่อมไม่ได้พูดกันแล้วเนา
0: ะ
13: แล้วเขาบอกว่าโทรทัศน์ที่ขายไปเขาให้200ป้าเรียกสามารถเรียก200ที่เขามาแล้วก็ให้เขาเราจ่ายแค่1,300ได้ไหมลูกอย่างนี
0: ้คือเขาจะขายป้า 1,500 ใช่ไหมแล้วก็ป้าจะเรียกเขาเนี่ย200
1: ไม่เขาให้
13: เขาบอกว่าจะให้200
0: คืออย่างนี้
1: โทรทัศน์เก่าอ่ะ
0: ถ้าเขาจะให้ป้า200นะเขาจะให้ป้า200นี่นะแล้วก็เขาจะขายป้า 1,500 เนี่ยโดยหลักเนี่ยมันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระ
1: เ
0: ขาก็มีภาระให้เรา200เราก็มีภาระต้องให้เขา 1,500 โดยหลักกฎหมายมันสามารถหักลบหนี
1: ้ดังนั้น
0: ก็เหลือ1,300ที่เราจะต้องให้เขานะ
1: แล้วคุณป้าก็ได้โทรทัศน
0: ์ก็ได้โทรทัศน์
1: ที่ซ่อม
0: เครื่องที่เขาซ่อมนะแต่ไม่ใช่เครื่องของเราละ
1: แต่เป็นรุ่นเดียวกัน
0: แต่มันไซส์เดียวกันต่างเดียวกันคือโดยหลักเนี่ยมันทำได้นะเพียงแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่ว่า 1,300 อ่ะถ้าหักกลบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยป้าจะจ่ายให้เขายังไงแล้วเขาจะยอมรับเงื่อนไขของป้าหรือเปล่า
1: ตกลงกันยังไงอ่ะ
0: ตกลงกันยังไงล่ะ
13: ยังไม่ได้พูดรอปรึกษาหนูก่อนนะ
0: คือโดยหลักแล้วนะป้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเขาอ่ะยินดีที่จะให้ป้า200แล้วก็ป้ายินดีที่จะซื้อโทรทัศน
1: ์
0: ที่เขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องของป้าเนี่ยในราคา 1,500 เอาหักกลบลบกันเนี่ยแล้วเหลือป้าจ่ายเขา 1,300 เนี่ยมันทำได้ตามกฎหมายมันทำได้ตามกฎหมายครับนะอันเนี้ยนะผมว่าในเมื่อรู้จักกันแล้วก็เดินผ่าน
1: เดิน
0: ต่างผมว่าลองไปคุยกับเขาดูนะลองไปคุยดูผมไม่อยากจะแนะนำให้ไปถึงตำรวจ
1: ใช่ใช่
13: มันคิดอย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคุณป้าเนี่ยภาษาของพวกเรานะเจรจากันด้วยดีพูดคุยกันด้วยดีเอาอย่างงี้ได้ไหมเอาอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยจ่ายก่อน
13: ป้าคิดว่าเราก็ต่างคนต่างผิดเนาะเขาผิดเราก็ผิดที่ไม่เอา
1: แม่น่ารักนะเนี่ย
13: แต่ว่าเขาผิดมากกว่าเราตรงเขาไม่บอกเรา
0: อันนี้แหละครับแหมจริงเลยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวัน
1: เนาะ
0: ไปบอกสักคำบอกว่าป้าไม่ซ่อมก็เอา
13: แล้วเดินผ่านทุกวันทำไมไม่มาเอาคืน
1: ต่างคนต่างบอกต่างคนต่างบอก
0: ป้าลองไป
13: ก็บอกว่ารอตังค์ป้าก็บอกว่าจะซ่อมให้ต่อเมื่อตังค์ป้าไปถึง
0: แล้วใจป้านะครับถ้าเขาหักกลบอย่างนี้ได้1,300อ่ะ
1: โอเค
0: ป้าจะผ่อนเขากี่งวด
13: อ๋อป้าก็ก็จะให้เขา1,000ตามที่เขาเรียกร้อง
0: แ
13: ล้วนั่นก็เอาไว้มีเมื่อไหร่ก
1: ็ให้อีก300ค่อยว่ากัน
0: ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป้าลอง
13: ป้ายังไม่ได้คุยเลยนะลูก
1: อุ้ยคุยได้เลยเนี่ยคุณป้าฟังอย่างนี้แล้วเป็นผมเป็นช่างอะผมก็เอานะใช่ไหมอยู่ดีโทรทัศน์เครื่องนี้แล้วค้างอยู่ที่ร้านเขาแล้วไม่มีใครเอาไปใช้อะเขาก็ไม่ได้เงินนะคุณป้าใช่ไหมอยู่ที่การเจรจาของเราคุณป้าพูดดีๆแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
13: ป้าก็ขอร้องเขาไงบอกว่าสงสารป้าเธอเพราะว่าป้าก็เพื่อเอาไว้เพื่อฟังพระฟังไรเพราะว่าป้าอยู่คนเดียว
1: เนาะ
13: อยู่คนเดียวแล้วมันก็มีสภาพที่ว่า ครียดมากอะลูก
1: ครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะจบ
13: ได้ฟังอะไรไปมั่งป้าก็ดีขึ้น
1: ครับผมว่าเดี๋ยวมันจะจบด้วยดีนะป้านะ
13: เขาบอกแต่เขาไม่พูดเลยว่าจะให้200อ่ะทีเนี้ยเอาโทรทัศน์เอา1,500เต็มเลย
1: เอา
13: แต่ว่าป้าก็ยังไม่ได้ต่อรอง
1: เออนี่แหละต้องต่อรองนี้แหละต้องต่อรองอันนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องของเราเออว่างั้นไปนะ
0: ยังไงถ้าป้าไปดำเนินการแล้ว
13: ป้าคิดว่าอย่างนี้นะลูก
0: ครับ
13: แต่ป้าคิดว่าถ้าป้าจะไปเอาเครื่องนี้ป้าต้องให้เวลาต้องให้เวลาป้า3เดือนเอามาดู3เดือนถ้าเสียป้าจะไปซ่อมฟรี
1: เออ
0: ต้องคุยก็ดูครับป้า
1: ต้องคุยต้องคุยนะป้าน้อยนะนะ
0: ฮะแล้วถ้าไปดำเนินการยังไงแล้ว
1: ฮะดีมาก
0: ขอบคุณมากเลยว่าส่งคนครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ไม่ใช่เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวป้าโทรบอก
1: ได้จ้าได้จ้าได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: น่ารักมาก
1: น่ารักน่ารักน่ารักนะครับพอฟังแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันนะอาจารย์นะครับจริงๆก็อยากจะพูดจะคุยกันอะไรแต่ว่าเอ้ยขอปรึกษาทนายก่อนทนายเดี๋ยวจะมีคำแนะนำให้สุดท้ายเราก็คือต้องพูดคุยนั่นแหละ
0: ใช่ครับดีที่สุด
1: อะนะแล้วมันมูลค่าแค่1,500เองมันพูดคุยกันได้คุณป้าเนาะค่อยๆผ่อนไปก็ได้ถ้าเผื่อยังไม่มีเงินก้อนเอา1,000ส่งมาให้เขาก่อน
0: เพราะเดินผ่านหน้าร้านกันทุกวัน
1: เนี่ยผมชอบคำเนี้ยคุณป้าบอกว่าขายทำไมไม่บอกฉันล่ะคนซ่อมก็บอกอ้าวแล้วป้าทำไมไม่เอาคืนล่ะต่างคนต่างมีเงื่อนไขแม่เสียดายเวลาครับยังเรายังมีเรื่องของมรดกความที่ยังติดค้ากันอยู่นะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าแต่ว่าเรื่อง2เรื่องเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วให้เขาได้เข้าใจและคลายความกังวลไปบ้างแล้วนะอาจารย์นะนะครับแหมวันนี้ต้องขอว่าคุณครับทุกท่านด้วยนะที่ติดตามวันนี้มาณเวลานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณวิศักดิ์โชติวานิชด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทนายอาสาแต่ว่าถ้าพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบตลอดทั้งรายการเลยนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมตะวันเกียรติวิจิตรและอาจารย์โชติวิศักดิ์โชติวานิชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GASTEC 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน GESTEC 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน GESTEC 2026 คือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053560506หรือ053511000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebookศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: โอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แมวสบายดีนะ
1: สบายดีค่ะพี่ทนายดำก็หลายสัปดาห์เนาะไม่เจอพวกเรา
2: ไม่ได้เจอเรา
1: ไม่ได้เจอกัน
2: เราสองคนนี้สลับ
1: คู่ใช่หาเวลาเจอกันยากเนาะถ้าไม่มีเขาเรียกว่าถ้าไม่มีภารกิจจำเป็นจะไม่ค่อยได้เจอกัน
2: ใช่
1: ก็พวกเรานะคะวันนี้มาอยู่กับพวกเรายินดีต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้จากสภาทนายความร่วมกับสวท.นะคะพวกเราอยู่ฝ่ายเผยแพร่กฎหมายเนาะเด
2: ี๋
1: ยวให้พี่ทนายดำแนะนำภารกิจของพวกเรา
2: ภารก
1: ิ
2: จเช่นเคยภารกิจของสภาทนายความเราจะมีภารกิจหลักๆอยู่3ภารกิจใหญ่ๆก็คือ1อย่างมาวันนี้เป็นเรื่องของการเผยแพร่กฎหมายเผยแพร่ให้ชาวบ้านรู้บางทีเราก็ไปเผยแพร่ที่ตามที่ได้รับเชิญเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เช่นเราไปช่วยเหลือของยุติธรรมจังหวัดกรม
1: ครอ
2: บคดีไปเผยแพร่ในจุดต่างๆเราก็เผยแพร่ความรู้ภารกิจที่สอง
1: ที่สองค่ะ
2: ภารกิจที่สองก็คือเรื่องของการช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือ
2: ประชาชนเราได้จัดทนายอาสาเนาะประจำโรงพัก
1: ที่ไหนบ้างคะโรงพักที่ไหนบ้างเอ่ย
2: ตอนนี้เราจัดอยู่สองที่ก็คือสพเมืองลำพูนสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
1: มี2ที
2: ่แล้วก็ยังเราก็ยังมีที่ศาลน
1: ะ
2: ที่ศาลแล้วก็มีเราจะให้บริการที่เป็นไม่ได้เรียกร้อง
1: ค
2: ่าตอบแทนใด
1: ๆที่ทนายอาสาที่ศาลเนาะเวรนะคะ
2: ภารกิจ
1: ที่นี่ภารกิจที่2
2: ที่2
1: ภารกิจที่3
2: ภารกิจที่3

0: ที่สภาทนายความพวกนั้นน่ะ
1: ค่ะก็คือเชียงใหม่
0: ก่อน
1: เชียงใหม่แล้วก็ภาค
0: ใช่เชียงใหม่แล้วก็ภาคแล้วก็ตามลำดับเรื่องมันก็ไม่ใหญ
1: ่ค่ะ
0: เรื่องมันไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจคาดเคลื่อนของชาวบ้านแต่เราก็พยายามทำความเข้าใจสองฝ่ายแล้วก็เห็นใจชาวบ้านเห็นใจแม้กระทั่งผู้ทำหน้าที
1: ่
0: นั่นคือภารกิจหลัก
1: หลายอย่างหลายเรื่องเนาะทุกท่านต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะก็วันนี้ล่ะค่ะหัวข้อพวกเราเป็นอะไรบ้าง
0: วันนี้เนี่ยถ้าเป็นหนี้จ่ายไหวไม่ไหวถูกฟ้องถูกบังคับคดีทำไงเนี่ย
1: นั่นแหละก็เป็นประเด็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อร้อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะแล้วก็
0: ร้อน
1: หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะคะก็เป็นหนี้จ่ายไม่ไหวจะทำยังไงส่วนมากที่เข้ามาปรึกษาพวกเราจะทำยังไงดี
0: ค่อนข้างจะเยอะครับ
1: ค่อนข้างจะเยอะก็รวบรวมมาเนาะ
0: ครับ
1: ก็เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกันแต่ละประเด็นค่อยๆแลกเปลี่ยนกันไปนะคะ
0: ใช่ครับทนายครับ
1: ถ้าเวลาไม่พออะไรยังไงเราค่อยมาต่อเนาะเพราะหัวข้อมันเยอะเตรียมรายละเอียดมาเยอะมาก
0: ของเราจะค้างท่านผู้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะหลายครั้งละเพราะว่าเราเวลาคุยกันเนี่ยมันเพลินนะ
1: มันเพลิน
0: เพลินจนกระทั่งเราให้หัวข้อกำหนดมาค่อนข้างจะเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่เราถ่ายทอดหรือให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะสั้นแล้วก็ไม่ครอบคลุมถึงหัวข้อที่เราเตรียมมา
1: แป๊บๆนิดเดียวนะคะท่านสามารถฝากข้อความนะคะทาง Facebook ได้ทางสวท.ฝากข้อความคำถามมาได้นะคะว่าต้องการรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเนาะก็เราเอาคำถามแรกดีกว่าเรื่องการกู้ยืมนะคะเป็นปัญหาคลาสสิกค่ะ
0: พี่
1: นายก็คือถ้าสมมติว่าเราโอนเงินให้เพื่อนหรือให้ใครไปแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วเรามีแต่สลิปอะค่ะสลิปว่าแคปหน้าจอไว้ละแล้วก็เซฟรูปไว้แล้วว่าอ๋อโอนให้เขาไปนะ 2,000 บาท
0: บ
1: เพื่อนยืมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินไหมคะ
0: โอ้มันก็ยังพิสูจน์ค่อนข้างจะยากนะมันมีหลายปัจจัยนะมีหลายเหตุผลด้วย
1: ทำไมอ
0: าจารย์แววการโอนอะสลิปการโอนอะ
1: มีลายในมือถือแล้วนะ
0: เซ
1: ฟรูปไว้ละว่าโอนให้คนเนี้ยชื่อก็มีเลขบัญชีเราเขาก็มีพร้อมเพย์อีกต่างหากแล้วก็2,000 บาทให้คนนี้ไปละปุ๊บยังไม่ถือว่าการเป็นการกู้เหรอคะ
0: มันถามว่าเป็นการกู้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างเราต้องดูว่าสลิปที่เราโอนเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นการกู้ยืมเงินกันโดยอัตโนมัติมันจะต้องมีหลักจากเหตุของการโอนข้อตกลงการโอน
1: ข้อตกลง
0: กันอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินก็ต้องมีการกำหนดคืนเงินเมื่อไหร่ข้อความที่สนทนาเนี่ยมันเป็นแค่หลักฐานการโอนแต่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่เนี่ยต้องดูองค์ประกอบและการพิสูจน์กันอีกที
1: อย่างทนายแววเคยไปศาลนะคะอันนี้นี่ศาลจังหวัดท่านก็ถามนะคะว่าเนี่ยเราก็บอกแสดงหลักฐานเลยว่าลูกความเรามีสลิปมีนู่นนี่นั่นท่านก็ถามหาข้อความเหมือนกันแล้วมีข้อความไหมว่าขอยืมไปเพื่ออะไรแล้วจะคืนเมื่อไหร่กำหนดดอกเบี้ยไหมอ้าวทีนี้ไม่มีท่านก็ว่าตรงนี้ไม่เข้าเลยนะต้องระมัดระวัง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องจริง
0: แค่สลิปเนี่ยมันยังยืนยันไม่ได้มันโอนเพราะอะไร
1: ใช่
0: เป็นโอนให้กู้หรือโอนชำระหนี
1: ้หลายๆคนมีเป็นปึบเลยนะคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเป็นปึบเลยเป็นหลายแสนมากแล้วก็มีแค่สลิปแต่ไม่มีข้อความอะไรเลยตรงนี้ก็ยังถือว่าไม่เข้าว่าเป็นการกู้เงิน
0: ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขยับมาอีกนิดนึงถ้ากู้กันแล้วมากกว่า 2,000 ที่เราโอนไปเนี่ยแล้วไม่ได้ทำสัญญาอย่างฟ้องได้ไหม
0: โดยหลักแล้วนะครับขอยกกฎหมายมานิดนึงท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ย
1: ค่ะ
0: และลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยท่านว่าจะฟ้องร้องมั้ยครับไม่ได้เกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป
1: เกินกว่า 2,000 บาทเนาะกฎหมายใช่ครับ
0: ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
1: ท่านว่า
0: ลงลายมือชื่อ
1: ท่านว่าเกินกว่า 2,000 บาทเนาะ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วที่ฮิตกันตอนนี้ล่ะคะที่บอกว่าแชทข้อความใน LINE ก็ถือว่าเป็นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับ
1: ได้อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงคะ
0: มันอาจจะได้ถ้ามีหลักฐานอย่างอื่นประกอบ
1: อ
0: ย่างเช่นข้อความนั้นน่ะมีหลักฐานว่า
1: ค
0: ่ะใครกู้เงินจากใคร
1: ม
0: ีกำหนดคืนเมื่อไหร่มีการยืนยันแน่นอนว่าเป็นการกู้ยืมเงินกัน
1: ยืมนะจะคืนวันที่นี้อะไรอย่างงี้อันนี้ข้อความแบบนี้ถือว่าใช้ได้
0: ใครกู้เงินกับใครจะมีกำหนดชำระเมื่อไหร่อยู่ในนั้นตอนนี้เท่าที่ท่านประธานสภาทนายความเราไปสัมมนากับกลุ่มฝ่ายกฎหมายมาข้อความอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งต้องนำไปลงเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจ

0: ว่ามีการกู้ยืมเงินกันนะเพื่อเป็นหลักฐานในอนาคตในการฟ้องร้อง
1: ลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะคะไม่ได้แจ้งความเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องแจ้งความครับเป็นหลักฐานว่าฉันมีหลักฐานการส่งทางไลน์ว่านางกอได้กู้ยืมฉันไปเมื่อวันที่นี
1: ้
0: หลักฐานตัวนี้เพื่อจะเอาไปใช้ในอนาคตตอนนี้ที่เราเสวนากันมาเนี่ยศาลเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการเตรียมการมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่ในอนาคตว่ามันมีหลักฐานเพียงพอ
1: ค่ะก็ลงบันทึกประจำวันก็จะมีหลักฐานอีกชั้นหนึ่ง
0: ก็
1: ผ่านทางตำรวจมาไม่ได้แปลว่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนนี้เนาะเพราะว่าการกู้ยืมเงินนั้นเป็นเรื่องของทางแพ่งเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดนึง
0: ถ้าทนายครับถ้าทนายแววหลักฐานทางไลน์เนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมบางส่วนเนี่ยใช้ได้ดีแต่ต้องมีข้อความดังที่เรากำหนดไว้สักครู่นี้ก็คือหนึ่งใครทีนี้ใครเรารู้ละใครนี่มันมาจาก Facebook เนี่ย
1: Facebook.
0: มันจะมีอีเมลเอสเด
1: ทไ
0: ลน์ไลน์นี่มันจะมีการนำสืบได้ว่าเป็นไลน์ของใครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเขาต่อสู้เนี่ยเขาต่อสู้ว่ามันปลอมไลน์กันหรือเปล่า
1: ใช่มันต้องพิสูจน์มันต้องพิสูจน์ด้วย
0: ข้อความพวกนี้มันเป็นหลักฐาน
1: ได้
0: หลักฐานได้แต่ต้องพิสูจน์ดีๆนึง
1: ก็เป็นฝีมือของทางทนายแล้วเนาะว่าจะพิสูจน์ว่าคนนั้นใช่ไลน์จริงๆไหมเพราะศาลท่านถามเขาว่าไลน์คนนี้มันใช่ไลน์ตรงนี้จริงๆไหมทนายมีวิธีการไหนพิสูจน์ว่าคนนี้เขาชื่อนี
0: ้ใช่ครับ
1: ท่านจะถามแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
0: ใช่ครับ
1: ก็ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยท่านต้องพิสูจน์ได้ว่าคนนี้เป็นคนที
0: ่ตัวตนได้
1: พิสูจน์ตัวตนได
0: ้ว่าผู้กู้เป็นใคร
1: บางทีเป็นตุ๊กตุนเป็นแมวเป็นหน้าม้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าคนนะเนาะ
0: ไม่เคยมีหน้าคนเวลาส่งไลน์กัน
1: ไม่เคยมีหน้าคนจะพิสูจน์ยังไง
0: บางทีเป็นภาพของคนอื่นโทษนะเป็นภาพของคนที่รักเป็นภาพของลูกอย่างเงี้ยจะไปนำสืบได้ไงว่าเป็นภาพของนางกอจะมากู้ยืมเงินกับเราอะไรพวกนี้ครับมันก็ค่อนข้างจะยากเรื่องของไลน์แต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของทนายที่จะไปเจาะแล้วก็ไปใฝ่รู้ว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบของการกู้ยืมเงินไหม
1: ยังไงบ้างเนาะโอเคทีนี้รู้แล้วแล้วว่าไลน์สัญญาทีนี้ดอกเบี้ยล่ะคะดอกเบี้ยล่ะเขาคิดกันยังไงคะ
0: คือดอกเบี้ยเนี่ย
1: ดอกเบี้ยมันมี2อย่างเนาะ
0: 2อย่าง
1: ดอกเบี้ยแบบกู้เงินทั่วไปกับกู้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตเราสถาบันการเงินเราเอาทั่วไปก่อนทั่วไป
0: เนี่ยกฎหมายก็หมดว่าการดอกเบี้ยที่คิดกันตามหลักของกฎหมายเนี่ย
1: ค
0: ิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีคือ 15% ต่อปี
1: ไม่เกินใช่มั้ยคะ
0: ไม่เกิน 15% ต่อปี
1: ค่ะ
0: ครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าการกู้ยืมเงินตัวนั้นน
1: ่ะ
0: ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไปเลย
1: ค่ะไม่ได้เขียนในสัญญาเงินกู
0: ้
1: แล้วไม่ได้ระบุอะไรเลย
0: ไม่ได้ระบุเลย
1: คิดได้เท่าไหร่คะ
0: คิดได้ 5%
1: 5% ต่อเดือน
0: 5% ต่อปีครับ
1: ต่อปี
0: ต่อปี
1: โอ้โหต่อปี
0: อันเนี้ยที่เราคิด 15% เนี่ย 15% ต่อปีนะ
1: 15% ต่อปีใช่ไหม
0: ไม่ใช่ต่อเดือนนะ
1: โอ้โหนี่มันปล่อยเงินกู
0: ้ร้อยละ 20เนี่ยมันเกินไปเท่าไหร่ท่าน
1: โอ้โหต่อเดือนนะ
0: ต่อเดือนอ่ะตกร้อยละเท่าไหร่ต่อปี
1: ร้อยละ15นะคะต่อปีเพดานนะคะ
0: ต่อปีเพดานครับ
1: ถ้าไม่เขียนไว้ก็คือ
0: ร้อยละ
1: 5ต่อปีนะ
0: อันนี้เขาจะ2+3
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้กำหนดนะ
1: ถ้าไม่ได้กำหนดถ้าไม่ได้เขียนไว้นะคะ
0: แต่สถาบันการเงินมันต่างไปนะ
1: ใช่
0: ต่างไปอีก
1: เท่าไหร่คะ
0: สถาบันการเงินบางครั้งเขาคิดอัตราถึง 16% ขึ้นไป
1: 16ก็เคยเจอ18ก็เจอแล้วก็
0: 25ก็ยังเคยมีแต่ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเขาเรียกสินเชื่อภายใต้กำกับก็คือเป็นการกำกับโดยสถาบันการเงินก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาจะอนุมัติให้แต่ละธนาคารสามารถเรียกดอกเบี้ยเกินได้เท่านั้นเท่านี้เขาจะมี
1: บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้ค่ะขึ้นอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะกำหนด
0: เขาจะกำหนดให้ธนาคารไหนที่จะเขากำกับดูแลแล้วมันมีหลายองค์ประกอบที่เขากำหนดภาษีออกมา
1: ใช่
0: เช่นเขาเอาองค์ประกอบของเขาก็คือเรื่องของการลงทุนของธนาคารนั้นๆนี้องค์ประกอบหลายๆอย่างเขาถึงให้เป็นกำหนด
1: ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีแดง
0: ใช
1: ่สีอะไรต่างๆเนาะ
0: เกิน15ได้ครับ
1: เกิน15ได้เพราะว่าเขาเข้าข้อยกเว้นนะคะเนาะเออเบี้ยได้ละสัญญาได้ละ
0: สัญญาได้แล้ว
1: แล้วยืมไปแล้วเมื่อคืนนะคะ
0: ยืมไปเมื่อคืนส่วนใหญ
1: ่
0: มันโกงไง
1: ยืมไปแล้วไม่คืนน่ะยืมไปแล้วไม่คืนแจ้งตำรวจได้ไหม
0: อาจารย์แววว่ามันโกงไหมอ่ะยืมไปแล้วไม่คืนน่ะ
1: ก็โกงนะแต่จะแจ้งความได้ไหม
0: นี่เป็นปัญหาที่ต้องคบคิดละ
1: เป็นปัญหาเลยนะ
0: บางคนนี่ยืมไปแล้วโกงชาวบ้านภาษาชาวบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ภาษาชาวบ้านจริงๆ
0: โกงก็คือ คุณไม่คืนฉันน่ะมันก็โกงฉันจะไปแจ้งความละ
1: ตำรวจก็ไม่รับแจ้งเป็นปัญหาทาง
0: ม
1: ัน
0: เป็นป
1: ั
0: ญหาคือคดีกู้ยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องของแพ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีที่ยืมไปแล้วไม่ส่งคืนเลยไม่ส่งเลยไม่ส่งอะไรสักอย่างไม่ยืมแล้วก็เฉยมาหลอก
1: ยืมเฉย
0: นี่ผมจับจุดได้ว่าอาจารย์แววก็เลยบอกมาหลอก
1: มาหลอกค
0: ่
1: ะ
0: การว่ามาหลอกก็คือการปกปิดความจริงฉันไม่ได้มากู้ยืมเงินคุณจริงๆหรอกฉันมาหลอกเอาเงินคุณ
1: ค่ะ
0: หลอกปกปิดความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้งว่าฉันไม่ได้มายื
1: ม
0: ฉันมาหลอกเอาเงินคุณไปม
1: ัน
0: ก็จะมีหลักฐานอย่างๆเช่นคุณมาหลอกเจ้านี้ไม่พอหลอกเจ้ากู้เงินที่อื่นอีกนั่นแหละปกปิดความจริงเขาถือว่าช่อโกงได้นะอาจารย
1: ์ช่อโกงได้องค์ประกอบเรื่องของ
0: ต้องมีองค์ประกอบอีก
1: เจตนา
0: ในการกระทำ
1: ปิดแล้วก็หวังผล
0: ใช่
1: สำเร็จแล้วด้วย
0: แต
1: ่
0: ถ้ากู้แล้
1: ว
0: จ่ายมาบางส่วนเว้นบ้างอะไรบ้างเราไม่สามารถนำสืบเจตนาเขาได
1: ้อันนี้เป็นเรื่องของแผงเนาะหลากหลายมาก
0: หลากหลาย
1: หลากหลาย
0: ผมยังติดใจเรื่องภาษาชาวบ้านยืมเงินไป 2,000 บาทแล้วไม่จ่ายเลยบางคนก็หมื่นหนึ่งไม่จ่ายเลย
1: ทำไงดีคะ
0: มันโกงนี่ท่านทนายมาหาผมหลายคนแล้วนะมันโกงชัดๆจะทำยังไงเนี่ยมัน
1: ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโพสเฟซบุ๊กกินดีอยู่ดีอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาถือว่าโก
1: ง
0: แต่คำว่าโกงของชาวบ้านกับโกงของกฎหมาย
1: มันคนละเรื่องกัน
0: คนละเรื่องกัน
1: เนาะ
0: ฝากไว้หน่อยนะครับ
1: มีตังอย่าโอนให้ใครยืมง่ายๆนะคะเพราะปัจจุบันนี้ทวงยากนะคะทวงยากก็ดูด้วยนะคะว่าปล่อยให้เขายืมไปเนี่ยเขามีศักยภาพในการจ่ายคืนมากแค่ไหนเนาะ
0: ใช่ตอนมานี่หน้าละห้อยเนาะจะจ่ายแล้วหน้ายัก
1: หน้ายัก
0: ชาวทุ่ง
1: พอไปถึงชั้นศาลแล้วไม่ยอมไม่หนีไม่จ่ายโอ้เยอะมากเราเจอเยอะมากเน
0: า
1: ะ
0: ก็บางทีก็เห็นใจนะเขามาหน้าละห้อยแต่ว่าเขาไม่มีตังคืนให้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเป็นเห็นใจผู้ยืมถ้าเขามีจริงๆเขาจะไม่ยืมเขามีจริงๆเขาคงจะต้องจ่ายคืนเพราะว่าเขาต้องรู้คนไทยเนา
1: ะ
0: เป็นคนศาสนาพุทธเขารู้เรื่องของพุทธศาสนารู้เรื่องของบาปกรรม
1: วงล้อ
0: เวลาวงล้อเขายืมมาเขาต้องจ่ายคืน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไปเจอบางทีเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ค่อยเห็นใจไ
1: ปอันนี้ก็เจอเยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เจ้านี่ก็จะ
0: เยอะ
1: ทวงค่าดอกค่านู่นก็ไปกู้เข้ามาอีกทีเพื่อให้กู้อะไรเงี้ยเยอะเยอะเจอเยอะอยู่
0: ขึ้นมาเยอะคือเจ้าหนี้บางทีเดี๋ยวเจ้าหนี้บางทีก็โหดที่เราเห็นนะบางทีก็โทษนะถ้าผมพลาดทีพวกหนวกหมวกกันน็อกอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกที่เขารับจ้างทวงเงินอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขาปล่อยเงินกู้นะเขาต้องการที่จะได้เงินคืนเมื่อได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีทุกวิถีทางที่จะได้เงินคืนมีทั้งการข่มขู่ตัวนั้นตัวนี้บางทีก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย
1: ก็ตรงนี้อยากให้อยู่ตรงกลางเน
0: า
1: ะเป็นหนี้กู้เข้ามาก็ต้องใช้
0: ต้องช่วยเขาต
1: ้องช่วยเขาเน
0: าะเอาศาสนาม
1: ากน้อยยังไงก็ต้องใช
0: ้
1: คนปล่อยกู้ก็ช่วยเขาหน่อย
0: ก็อย่าโหดเก
1: ิน
0: ไป
1: นะ
0: โหดเกินไปก็ไม่ดีเห็นใจเขาเพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้าเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็เป็นลูกค้า
0: ก็เป็นลูกค้าน
1: ะ
0: ครับ
1: ก็กฎหมายก็ให้ตามนี้นะคะร้อยละ15ต่อปีก็เยอะอยู่นะคะ
0: เยอะอยู่สำหรับคนจนนะเยอะมาก
1: เพราะว่า1บาทของเราไม่เท่ากันไง
0: ไม่เท่า
1: แล้วแต่การใช้ชีวิตเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาเป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรเอ่ยต่างๆเอ่ยเริ่มจ่ายไม่ไหวเนี่ยค่ะมาถ้าเป็นแนวเดิมๆเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็จะบอกว่าฟ้องนู่นนี่นั่นหนังสือทวงแต่เนี่ยเราเป็นยุคใหม่เนาะถ้าเริ่มจ่ายไม่ไหวเนี่ยจะทั้งเราต้องให้ความรู้เราต้องให้ความรู้พี่น้องเราประชาชนเป็นหนี้แล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวเนี่ยบัตรไม่ไหวสิ่งแรกควรทำยังไงคะ
0: โอ้ต้องถามก่อนตอนนี้อาจารย์แววกำลังเกิดเรื่องบัตรเครดิตเนาะ
1: ใช่
0: บัตรเครดิตมีหลายอย่างนะอาจารย
1: ์ใช่ถูกต้องค่ะ
0: มีทั้งบัตรเงินสด
1: เงินสดด้วย
0: การบัตรเครดิตหมายถึงให้สถาบันการเงินจ่ายเงินเราก่อนแล้วเราก็
1: ไปจ่ายคืนเป็นเดือนเป็นเดือน
0: จ่ายคืนเป็นเดือนนะเขาเรียกบัตรเครดิต
1: บัตรเครดิต
0: เครดิตไม่ให้คนอื่นจ่ายก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ถึงเวลาก็เราจ่ายคืน
1: จ่ายคืนเขา
0: บัตรเงินสดบัตรเงินสด
1: บัตรกดเงินสดก
0: ็ได้เงินเข้ามาเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ได้เงินเข้ามาถึงเวลาก็เอาคืน
1: ค่ะ
0: ไอ้พวกเนี้ยมันสถาบันการเงินเขาจะออกให้มันก็เลยมีปัญหาว่าบางคนเนี่ยได้บัตรเครดิตมาเยอะ
1: ๆ
0: เริ่มผ่อนไม่ไหวมีบัตรที่1บัตรที่2บัตรที่3บัตรที่4
1: บางคนมี3บัตรถึง4บัตรเลยค่ะ บางคน
0: ค่าจะแน่
1: เพราะว่าความจำเป็นในการใช้เงินของคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็สองบาทสามบาทเนี่ย
0: ประกอบกับการบริหารการเงินบางทีบริหารไม่ถูกจังหวะ
1: ค่ะ
0: บริหารไม่เก่งบริหารไม่เป็นมันก็จะเป็นหนี้สะสมเพราะดอกเบี้ยแต่ละอันมันดอกเบี้ยบัตรเครดิตมันสูงอย่างที่เราวัดพูดกันเมื่อกี้เนี่ยตั้ง 25%
1: นั่นแหละ
0: ดอกเบี้ยสูง
1: โอ
0: ้สูงก็คือ1เขาต้องการเครดิตอ่
1: ะ
0: แต่บางคนเก่งนะอาจารย์บางคนเขาได้เครดิตมาเนี่ยเขาก็เอาไปทำธุรกิจเอาไปหมุนเวียน
1: เอาไปหมุน
0: เขาเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินที่คนอื่นลงทุนให
1: ้
0: แต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหาร
1: บริหารจัดการเงิน
0: เงินที่เขามีอยู่บัตรเครดิตที่เขาอยู่สามารถจากหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยเป็นล้านได
1: ้อันนี้เขาต้องมีความชำนาญการแล้วมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
0: ใช่แต่ถ้าใช้บัตรเครดิตไปทางละลายนะเอาไปทางละลายนะ
1: ละลาย
0: ไปใช้จ่ายแบบไม่เหมาะสมเนี่ย
1: นี่มันก็
0: พอกพูนดอกเบี้ยก็สูงคร
1: ับ แล้วต้องทำยังไงคะถ้าเคสอันนี้คือเอาหมุนเพื่อธุรกิจอันนี้เราไม่ว่ากัน
0: ไม่ว่ากัน
1: แต่ถ้าสมมติว่าบางรายไม่ไหวอ่ะต้องทำยังไงคะ
0: ไม่ไหวคือบัตรเครดิตเราเริ่มผ่อนไม่ไหวถูกต้องไหมเรารีบติดต่อกับสถาบันการเงินที่เราใช้อยู
1: ่
0: ต้องรีบติดต่อเพื่อเขาเรียกมีวิธีการปรับโครงสร้างอยู
1: ่
0: โครงสร้างนี่
1: เคยได้ยินนะคะปรับโครงสร้างนี่
0: ปรับโครงสร้างนี่อยู
1: ่
0: ปรับโครงสร้างนี่อาจจะเป็นการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ
1: ใช่สมมติมันมี2บัตรสักสมมติว่าบัตรอันเนี้ยบัตรกดเงินสดที่เคยเจอนะคะ
0: ครับ
1: ที่เคยเจอลูกความมาขอความช่วยเหลือก็คือ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยคือบัตรกดเงินสดอีกอันนึงคือบัตรเครดิต
0: ครับ
1: เขามีวิธีการเอาหนี้ทั้ง2อันเนี้ยมารวมกัน
0: อ๋อเขาเรียกการรวมหนี้
1: ค่ะ
0: เอาอันนั้นคือบัตรเสียละ
1: มารวมกันปั๊บ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ทำเกี่ยวกับระยะเวลาผ่อนขั้นต่ำแล้วแต่มันขยายไปอีกเยอะแล้วก็มันก็มีดอกเบี้ยอีกเยอะ
0: มันเราต้องคำนึงด้วยนะว่าเวลาปรับโครงสร้างนี่เนี่ยมันเราอาจจะต้องดูเรื่องของระบบเงินต้นดอกเบี้ยใหม่ค่างวด
1: ใช่
0: ที่เราจะชำระ
1: ท่านต้องดูดีๆนะคะ
0: ต้องดูดีๆการปรับโครงสร้างนี่ต้องดู
1: เงินต้นดอกเบี้ยใหม่ค่างวดจำนวน
0: ใช่
1: ยอดที่จ่ายหรือเงื่อนไขการผิดนัดแต่พวกนี้เนี่ยท่านต้องมีองค์ความรู้ในการดู
0: ต้องดูการปรับโครงสร้างนี่ต้องดูเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ดูเราจะเสียเปรียบเรื่องของจำนวนเงิน
1: จำนวนเงินแล้วดอกเบี้ย
0: ดอกเบี้ย
1: สูงมากสูงมาก
0: ต้องดูการปรับโครงสร้างนี่ต้องดูถามว่าทำให้เราสบายใจขึ้นไห
1: ม
0: แต่การที่ปรับโครงสร้างนี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกหนี้จะเสียเปรียบ
1: ใช่
0: เสียเปรียบเพราะดอกมันจะเพิ่ม
1: ดอกเพิ่มใช่ไหม
0: เงินต้นก็จะเพิ่ม
1: แล้วรัฐเห็นข่าวแวบๆรัฐบาลมีโครงการอะไรนะคะตามข้อ9
0: เขาเรียกบอกว่าเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้
1: ค่ะคลินิกแก้หนี้เราได้ยินที่ศาลเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำเรื่องคลินิกแก้หนี้อยู่ครับเพื่อหาเงินมาใช้อะไรเงี้ยตอนที่เขาไปแก้เกี่ยวกัน
0: ง่ายๆที่เขาเรียกกันก็คือระบบ
1: แซม
0: ก็คือระบบคลินิกโครงสร้างนี่เนี่ยก
1: ็
0: คือสถาบันการเงินเนี่ยที่เข้าสู่โครงการแซมเนี่ยมันเป็นสถาบันที่เป็นเจ้าหนี้เราที่นี่เราที่เข้าร่วมกับสถาบันการเงินที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ดูแลก็สถาบันการเงินเขาจะเอารวมนี่ทุกแบงค์ที่เข้าโครงการนี่บัตร1บัตร2บัตร3บัตร4บัตรเอามารวมเป็นนี่เดียว
1: นี่เดียว
0: กันเพื่อจะแก้นี
1: ่เป็นก้อนเดียว
0: ก้อนเดียวผ่อนชำระในอัตราต่ำ
1: ด้วย
0: ไม่สูง
1: อันนี้เป็นทางออกที่ดีนะ
0: เป็นทางออกที่ดีในระบบของแซม
1: ใช่ค่ะ
0: คือแซมเนี่ยผมดูแล้วจากการที่สัมผัสเนี่ยไม่ยากหนึ่งเขาจะมีหลักเกณฑ์ว่าหนึ่งเนี่ยคุณเป็นหนี้จริงๆหนี้หลายๆบัตรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆบัตรแล้วก็หลักเกณฑ์ของเขาก็มีอยู่หลายๆอย่างที่เอามารวมกันเช่นเขากำหนดเรื่องของอายุ
1: ด้วยอายุต้องไม่เกินกี่ปีคะ
0: อายุไม่เกิน70ปี
1: ค่ะค่าหนี้ประมาณกี่วันคะ
0: ต้องบางทีเนี่ยในเครดิตพูโรเนี่ยเขาจะเริ่มมาตั้งแต่ไม่ชำระตั้งแต่90 120แล้วก็180อันนี้เครดิตพูโรที่มันเกิดขึ้นแต่หลักเกณฑ์ของแซมจริงๆเนี่ยแซมก็คือคลินิกชำระหนี้เนี่ย
1: คล
0: ินิกแก้ไขนี่เขาจะใช้หลักเกณฑ์120
1: กึ่งกลางเนาะ
0: กึ่งกลาง120หมายความว่าคุณอายุ70
1: ไม่เกิน
0: 70แล้วก็คุณมีหนี้ค้างชำระ
1: ไม่เกินกี่ล้านคะ
0: 120วันก่อน
1: 120วัน
0: แล้วก็จำนวนรวมกันแล้วเนี่ยรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2ล้าน
1: โอ้สูง
0: 2ล้านสูงนะ สูงนะไอ้ที่บอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรละแสน2แสน3แสนเนี่ย
1: เบามากเลยจิบๆๆเลยจิบๆ
0: 2ล้านนี่ไม่ใช่ว่าเป็นหนี้บัตรเดียว2ล้านนะหลายๆบัตร
1: หลายๆบัตรรวมกันแต่วงเงินไม่เกิน
0: วงเงินไม่เกิน2ล้านบาท
1: และสำคัญที่สุดต้องไม่เป็นบุคคลอะไรนะ
0: ล้มละลาย
1: ล้มละลายด้วย
0: อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป
1: นะ
0: ถ้าล้มละลายเค้าก็คนที่
1: ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ใ
0: ช่เค้าก็มาเสี่ยง
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: แล้วคือเราหาตามเว็บไซต์ค้นหาคลินิกสำหรับหนี้ .com นะคลินิกแก้ไขหนี้ .com เข้าไปเขาจะมีขั้นตอนในการสมัครอยู
1: ่
0: สมัครในโครงการ
1: สมัครในโครงการแล้วเขาก็จะมีอีเมลอะไรต่างๆแล้วเด้งกลับมา
0: ใช่จะอีเมลให้ตอบให้ส่งหลักฐานต่างๆแล้วก็ตรวจสอบบัตรคลินิกพูโรส่งหลักฐานให้เขาแล้วก็แสดงรายได
1: ้ค่ะ
0: ทุกอย่างนี่ส่งทางอีเมลหมด
1: แสดงรายได้แสดงรายจ่ายว่ามีเท่าไหร่แต่ละบัตรเท่าไหร่แล้วก็ยอดที่เราสามารถผ่อนได้
0: ใช่ที่สามารถผ่อนชำระได้แล้วก็ส่งไปในข้อมูลของแซมแซมเขาจะประมวลถามว่าเขาประมวลนานไหมก็ใช้
1: เวลาพอสมควรสามเดือนได้ไหมคะ
0: สามเดือนไม่ถึง
1: ไม่ถึงใช่ไหมคะ
0: ผมทำแล้วก็แนะนำลูกความทำเนี่ยประมาณสักเกือบ2เดือนประมาณ45วัน
1: 45วัน
0: ทางแซมเขาจะตอบมาละบางทีเขาตอบมาเขาจะบอกว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารอะไรบ้างเอกสารอะไรไม่ครบบ้างที่เจอกันส่วนใหญ่ก็ให้แสดงรายได
1: ้ค่ะ
0: เพราะส่งไม่ครบ
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็รับรองเรื่องของคนที่รับรองคนที่รับรองอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องที่รับรองรายได้เราได้นะไม่ใช่ตัวเองรับรองคนอื่นก็รับรองได
1: ้ฝ่ายบุคคลได้ไหมคะถ้าเป็นพนักงานเงินเดือน
0: ก็ได้
1: เป็นหนังสือรับรองเงินเดือน
0: ใช่รับรองเงินเดือนมันได้อยู่แล้วคือหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วว่าเรามีรายได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรเลยเราก็รับรองรายได้จากการขายจากการขายธุรกิจของเรารับรองเข้าไป
1: ค่ะ
0: อันนี้เอกสารพวกนี้เขาจะเพิ่มเติมแล้วก็ส่งไปในการพิจารณาระหว่างการพิจารณาที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างการพิจารณาลูกความถูกฟ้องถูกฟ้องที่ศาลถูกฟ้องที่ศาลก็คือทางแซมก็แนะนำมาแซมนี่ผมอาจจะพูดสั้นๆนะเป็นของคลินิกแก้หนี้เนี่ยก็แนะนำว่างดการดำเนินการใด
1: ๆ
0: ผมก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอขยายระยะเวลาเพราะในระหว่างนี้เราได้ยื่นโครงการ
1: แก้หนี้
0: สมัครแก้หนี้ไปอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลก็ขยายให
1: ้ท่านใจดีมากเลยเน
0: า
1: ะท่านใจด
0: ีศาลเขาขยายให้ผมขอตามกฎหมายตามระเบียบของประธานศาลฎีกาเขาไม่ได้ระบุนะได้ขอ4 วันขอเป็น60วันแต่รู้แล้วล่ะว่าท่านคงจะให้แค่30วันก็ท่านก็ขยายให้30วัน30วันถ้าคลินิกยังไม่ตอบมาแซมยังไม่ตอบมาเราก็ต้องขยายอีก
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นผลดีที่เราเข้าโครงการแซม
1: ถือว่าเป็นโชคดีของเขาเรียกว่าลูกหนี้เนาะ
0: ลูกหนี้ต้องรู
1: ้ต้องรู้เน
0: า
1: ะ
0: โทษนะถ้าผมจะก้าวล่วงถึงทางที่จะช่วยกฎหมายชาวบ้านเนี่ยก็ต้องรอบรู้ในขั้นตอนพวกน
1: ี้ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าไม่รู้เราก็ช่วย
1: ไม่ได
0: ้ลูกความเราไม่ได
1: ้ก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้และเป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามากกว่าการฟ้องร้องคดีมันก็ต้องให้ความรู้เรื่องความช่วยเหลือแล้วก็เวลาท่านไม่มีจริงๆท่านจะไปพึ่งใครเนาะนั่นแหละ
0: นิดนึงอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ของแซมเนี่ยผ่อนดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยที่
1: เท่าไหร่คะ
0: ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับเราครั้งแรกน
1: ะ
0: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่จะงดออกไปหมดเลยนะ
1: ตัดหมดเลย
0: ตัด
1: หมดเลย
0: เหลือแต่เงินต้น
1: ใช่ค่ะ
0: เหลือแต่เงินต้นดอกเบี้ยเนี่ยห้ามคิดแล้วก็เขาขยายเวลาอีกถ้าคุณผ่อนชำระเนี่ยแค่4ปีแซมเขาจะคิดแค่ 3% ถ้า 4-7 ปีเนี่ยแซมเขาคิดแค่ 4%
1: ค่ะ
0: มันยาวไปถึง10ปีนะท่าน10ปีแล้วเขาคิดแค่ 5% ต่อปีนะ
1: โอ้โห
0: 10ปีนะ
1: ถือว่าดอกถูกมากเลยนะ
0: ที่ลูกความผมประสานผมโทษนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมประสานให้ลูกความเข้าสู่ระบบแซมเนี่ยแซมจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทเป็นหนี้อยู่เกือบ 300,000
1: ค่ะ
0: ส่งเดือนละ 2,000
1: ก็ดีสบายกระเป๋าเลยเนาะ
0: สบายกระเป๋า
1: ไม่ต้องคิดมาก
0: รอแล้วก็ในทางการต่อสู้ของทนายนอกจากแซมเนี่ยเราก็ยังมีข้อหลักเกณฑ์ในการติดต่อกับทนายฝ่าย
1: อีกฝั่งนึง
0: ฝ่ายอีกฝั่งนึงเพื่อช่วยเหลืออีกฝั่งนึงเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์น
1: ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เป็นมาตรฐานของทั่วไปเนา
1: ะ
0: ประสบการณ์เนี่ยเขาจะให้ผ่อนชำระถึง36งวดนะ
1: ใช่ถูก
0: 36งวดนี่ก็คือเกือบ3ปีแต่งวดสุดท้ายเราต้องชำระหนี้ให้หมด
1: ก็คือภายใน3ปีอ่ะมันจะมีกำหนดขั้นต่ำอยู่
0: ขั้นต่ำ
1: 2,000 บาทขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทชำระ 3,000 ก็ได้ 2,500 ก็ได้แต่ภายใน36งวดนั้นจะต้องให้หมด
0: ให้หมด
1: ให้หมด
0: งวดสุดท้ายเราก็โปะก็เลยเคยถามลูกความว่าเนี่ยเขาให้เราผ่อน 2,000 บาทขั้นต่ำผ่อนไป36งวดก็คือ3ปีใช่นะ3ปีที่เหลือเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่3ปีเนี่ยต้องหามาปลูกไหวไหมลูกความก็บอกว่าน่าจะไหวอยู
1: ่
0: แล้วก็คิดในใจถ้าลูกความว่าไหวเนี่ยลูกความเดินไปสัก2ปีแล้วไม่ไหวสงสัยไม่พ้นเราเลยต้องก็ยังมีช่องทางอยู่อย่างน้อยๆก็เดินไป2ปีไม่อึดอ
1: ั
0: ดก็มา
1: ได้หายใจอยู
0: ่มาปรับใหม
1: ่
0: อะไรว่าได้หายใจอยู
1: ่ได้หายใจ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำได้ภายใน36งวดก็ใช้หนี้เขาให้หมดมันเพื่อสบายใจ
1: จริงๆคนเป็นหนี้ต้องการเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ต้องการเวลา
1: เวลาในการหาเงินเพื่อชำระหนี้เนาะก็หลายๆอย่างอันนี้เป็นองค์ความรู้นะคะ
0: เห็นใจลูกหนี้หัวใจลูกหนี้ทั้งหมดมันจะมีอาจารย
1: ์เห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี
0: ้ตอนนี้ผมรับมาคดีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ใกล้ตัวอาจารย์แววคือรับมาเนี่ยมันมีการโทร
1: จากเขาเรียกว่าทวงหนี้
0: แบบโหด
1: ๆทวงหนี้มันมีกฎหมายทวงหนี้อยู่นะคะทุกท่าน
0: ทวงหนี้แบบโหดโทรมาไม่รู้อ
1: ันนี้ทางออกลูกหนี้ละแต่
0: คมคู่อีก
1: แต่กฎหมายทวงหนี้มันก็มีนะคะข้อกฎหมาย
0: ใช่อ
1: ันเนี้ยการทวงหนี้ตามกฎหมายนะคะอาจารย์สามารถทวงหนี้ได้ยังไงบ้างคะโทรทวงได้ไหมโทรทวงกี่ครั้งทวงยังไง
0: รอบหนึ่งไม่เกินหนึ่งครั้ง
1: หนึ่งครั้งต่อวันใช่ไหมคะ
0: ต่อวันไม่ใช่ว่าโทรได้ทุกวันทุกเวลา
1: ได้เวลาไหนบ้างคะ
0: เวลาตั้งแต่8โมงเวลาทำงานเหมือนทำงานปกติแต่ยืดไปให้หน่อยนึงแปดโมงจนถึง2ทุ่มประมาณนี้คือบางเคสก็เขาก็ลิมิตเขาแค่6โมงเย็นบางเคสก็2ทุ่มบางสถาบันนะ2ทุ่มประมาณนี้วันหนึ่งก็แค่ครั้
1: งเด
0: ีย
1: ว
0: รอบบินหนึ่งรอบครั้งเดียวรอบบินหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็เขาก็ยังทางสถาบันการเงินหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรอื่นเขาก็ยังให้นะเวลาคุณทวงแบบถูกต้องเขาก็ให้ครั้งละ50บาทหรือ100บาทอะไรพวกนี้ไม่ได้เกณฑ์เป็น 5-600 เหมือนที่เขาเรียกมานะ
1: ใช่
0: ก็ประมาณ50บาท
1: หรือ
0: 100บาทอันนี้เป็นเรื่องที่เขากำหนดให้อยู่แล้ว
1: แล้วในขณะที่ทวงอะค่ะมันขู่เขาได้ไหมพิมพ์ประจานได้ไหมเป็นหนี้แล้วไม่ใช้นู่นนี่นั่นโอ้โหใส่คำพูดแบบ
0: ตามกฎหมายทวงหนี้เลย
1: เสียหายหายอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ผิดเลยผิดกฎหมายเลย
1: โอ้โห
0: ไอแทนที่จะเป็นเจ้าหนี้หลักอะต้องมาตกเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายเรื่องการทวงหนี
1: ้โอ้โห
0: ข่มขู่ก็ไม่ได้ประจานก็ไม่ได้เอาด่าก็ไม่ได้จะทำร้ายก็ไม่ได้อันนี้เข้าพรบที่คุ้มครองอยู่ลูกหนี้ไม่ต้องพะวงนะครับเรื่องการข่มขู่เรื่องการประจานเขาผิดกฎหมายอยู่แล้ว
1: แล้วทวงญาติได้ไหมอ่ะทวงญาติพี่น้องพ่อแม่
0: ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกหนี้หลัก
1: เนาะ
0: กฎหมายห้าม
1: กฎหมายห้ามเลยนะคะ
0: ห้าม
1: เลย
0: ไม่ใช่ว่าฝากอะไรนะฝาก
1: ฝากทวง
0: ฝากโทษนะฝากเพื่อนร่วมงานด้วยกันขอทวงคนนี้ให้หน่อย
1: ได้ไหม
0: ประจาน
1: ไม่ได้
0: เสร็จได้เลยผิดกฎหมายเลย
1: ผิดกฎหมายเลย
0: ได้คุก
1: โอ้
0: ได้คุกฝากได้คุก
1: เวลาทวงหนี้ก็ให้ทวงตามกฎหมายนะคะมีกระบวนการอยู่แต่ถ้าสมมติว่าทนายความเนี่ยเราอย่างเราเรียกว่าส่งจดหมายโนติสไปเนี่ย
0: โนติสเป็นหลักของกฎหมายที่อยู่โนติสจะเป็นข้อความที่แน่นอนนะ
1: ภาษาเราเรียกว่าโนติสแต่ภาษาบ้านๆเราเรียกว่าจดหมาย
0: เรียกร้องครับ
1: ทวงถามเนาะทวงถามเงินก็
0: เราจะมีข้อมูลนะอย่างทนายเวลายื่นโนติสจะมีข้อมูลว่าใครกู้ไปเมื่อไหร่แล้วก็ชำระคืนเมื่อไหร่จำนวนเงินที่ค้างชำระเมื่อไหร่เรามีหลักฐานแน่นอนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการส่งคืนด้วยเราไม่ได้มีข้อมูลที่จะข่มขู่นะเราว่าไปตามกฎหมาย
1: ใช่ถูกต้องนะคะถ้าจะปลอดภัยก็ให้ทนายความทำหนังสือทวงถามบอกกล่าวทวงถามไปนะคะเพื่อจะได้ปลอดภัยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเรื่องการทวงหนี้เนาะนะคะถ้าเจอทางพี่ทนายดำนั่งแถวๆสหนิคมก็ไปปรึกษาเรื่องนี้ได้เลยนะคะ
0: ไปปรึกษาได้ไม่ใช่เฉพาะทนายดำละหูนะที่นั่งมีทนายอาสาของเรา
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: มีความรู้ทุกคน
1: มีความรู้ทุกคนสภาทนายความพวกเรานะคะ
0: เราให้ความรู้ได้อยู่ครับ
1: เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราอบรมฝึกฝนกันมาเนาะอันนี้เป็นเรื่องเบสิก
0: เป็นเรื่องเบสิกเลยแล้วก็เรามาทำงานให้ทนายสภาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรอยยิ้มของชาวบ้านเนา
1: ะ
0: รอยยิ้มของชาวบ้านเราให้ความสุขได
1: ้เขาถามมาอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: นี่ทุกอย่างสามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ไหมคะพี่ทนายดำ
0: ไม่ได้เสมอไปนะที่สามารถเข้าแก้หนี้ได้ต้องมีหนี้ที่มันไม่มีหลักประกัน
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรหลักประกัน
1: อืม
0: ไม่ได้จะเข้าทางคลินิกแก้หนี้ได้ทุกกรณีนะหนี้ที่จะเข้าได้ต้องมีหนี้เป็นมีหลักไม่มีหลักประกัน
1: บ้านได้ไหม
0: บ้านมีหลักประกัน
1: รถได้ไหม
0: รถก็มีหลักประกันบ้านเอารถเป็นประกัน
1: หนี้นอกระบบเข้าได้ไหม
0: หนี้นอกระบบยิ่งร้ายเลยมันไม่ใช่เขาเรียกมัน
1: ที่ว่าหมวกกันน็อกได้ไหมไม่ได้เลย
0: มันเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
1: ก็คือง่ายๆคือบ้าน
0: ต้องหนี้ต้องถูกต้อง
1: บ้านรถหนี้นอกระบบเอาเข้าคลินิกแก้หนี้ไม่ได้นะคะเนาะนั่นแหละแล้วสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราในระหว่างที่เรารอคลินิกแก้หนี
0: ้
1: แล้วเราถูกฟ้องศาลนะคะหมายศาลมาถึงหน้าบ้าน
0: ครับ
1: แต่ว่าบางคนเขาก็ยังไม่เคยไปศาลเลยสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงดีคะหรือว่ามีหมายศาลของลูกคุณแม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปสร้างหนี้อะไรไว้ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวหมายศาลมาแปะหน้าบ้านปั๊ก
0: ครับ
1: ต้องทำยังไงคะ
0: แนะนำให้ทนายดำแนะนำใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่าหนีอย่าทิ้งรับมาแล้วก็ต้องดู
1: ค่ะ
0: ต้องดูให้
1: ดูอะไรบ้างเอ่ย
0: ก็ดูว่าใครฟ้องใครฟ้องเรา
1: ค่ะ
0: ฟ้องเรื่องอะไรเรื่องที่ฟ้องแล้วก็ฟ้องศาลไหน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขานัดหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยปกติคำฟ้องเนี่ยเขาจะกำหนดบนหัวข
1: ้อค่ะ
0: มันจะมีคำฟ้องเขามอยบ้างพอบ้างอะไรบ้าง
1: งงมากเลยเนาะตอนเป็นทนายใหม่ก็งง
0: มันจะมี
1: มอบ้างมอยบ้างพอบ้างเนี่ยมันเป็นศัพท์ทนายเน
0: ี่ยท้ายหมายเขาจะหมายส่งคำฟ้องเนี่ยเขาจะระบุเลยว่าให้ไปพบศาล
1: ค่ะ
0: มันอาจจะระบุว่าไปพบเพื่ออะไรเพื่อพร้อมเพื่อไก่เกียร
1: ์
0: เพื่อนัดพร้อมนัดสืบนัดยื่นคำให้การอย่าละเลยนะครับอย่าละเลย
1: สำคัญมากเลยนะคะ
0: สำคัญมากมากถ้าละเลยเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์หมดเลย
1: เสียสิทธิ์หมดเลย
0: เราจะเสียสิทธิ์เลยเราต้องอ่านให้ดีนะว่าเขานัดวันไหน
1: และต้องไปให้ตรงเวลาด้วยนะไปก่อนเวลาไปก่อนเวลาณวันนั้นนะคะอย่าไปเลทสมมติว่าเขานัด10 โมงไป
0: ต้องไปตรงเวลา
1: 11 โมงไปเที่ยงหรือไป3 โมงเนี่ยทนายเคยเห็นนะเขานัดเช้าเราไปบ่ายนู่นนี่นั่นศาลท่านก็พิจารณาไปแล้วขาดนัดเลยนะคะท่านต้องไปตามวันและเวลาด้วย
0: เสียสิทธิ์ทุกอย่างหนึ่งเสียสิทธิ์แม้กระทั่งหนึ่งยื่นคำให้
1: เคสหนึ่งโดนฟ้องบัตรเครดิตมา
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะหมดอายุความหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ไม่ฟันธงแต่ว่ารับหมายคำฟ้องแล้วไม่มาท่านก็พิจารณาเลยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะคือเราก็เสียสิทธิ์ในการเจรจาเลยนะคะ
0: ท่านจะพิจารณาไปฝ่ายเดียวถือว่าโจทย์ฟ้องเท่าไหร่ก็ชนะแค่นั้นโจทย์ฟ้องแม้กระทั่งอายุความที่ขาดไปแล้วไม่มีใครต่อสู้
1: เพราะกฎหมายไม่ห้ามนี่คะเรื่องแพ่งอะอายุความที่หมดแล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ฟ้อง
0: ใช่ครับ
1: แต่ฟ้องได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะหมดอายุแต่มันไม่ได้ห้าม
0: เขาบอกว่ามันไม่มีประเด็นที่จำเลยเนี่ยมาต่อสู
1: ้
0: ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็ต่อเมื่อขึ้นสู่ศาลสูงศาลสูงเขาพิจารณาแล้วถ้ามีการอุทธรณ์ฎีกาศาลก็หยิบยกเอาเรื่องของอายุความซึ่งเป็นเรื่องของไม่ขัดต่อกฎหมายอะไรพวกนี้ขึ้นมาพิจารณาได้ขัดต่อความสงบสุขของประชาชนเขาก็หยิบยกขึ้นมาได้แต่ในศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเห็นประเด็นว่ายังไม่มีใครต่อสู้เรื่องอายุความ
1: นั่นแหละ
0: ท่านจะหยิบยกขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีใครไปชี้แจงท่านหรือไปต่อสู้เลยเรื่องนี
1: ้
0: ท่านก็ต้องพิจารณาจากคำให้การของทนายฝ่ายโทษนะคำให้การของโจทย์เป็นหนี้เท่าไหร่แม้เราชำระหนี้ไปบางส่วนแล้วข้อกำหนดเขาฟ้องเต็มมาไม่มีการต่อสู้อะไรเราต้อง
1: เพราะเราไม่ไปใช้สิทธิ์เรา
0: ใช่
1: สิทธิ์น่าเสียดายมาก
0: น่าเสียดายมากโอ้เสียดายหลายเคสละมาร้อง
1: ถ้าท่านไม่รู้จะไปใช้สิทธิ์อะไรยังไงเรายังมีทนายอาสา
0: ใช่ทนายอาสาอยู่ที่
1: ทนายอาสาก็อยู่ที่สถานีตำรวจไปที่ศาลก็ได
0: ้ก็มีอยู
1: ่ก็มีอยู่ท่านอย่าละเลยสิทธิ์ท่านนะคะสิทธิ์ทั้งลูกหนี้นะคะสิทธิ์เจ้าหนี้ก็มีในการฟ้องร้องโดยไกลเกลี่ยก่อน
0: ใช่
1: ค่ะทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้เนาะ
0: นั่นแหละก็คืออย่างนี้น่าเสียดายบางคนที่รับหมายมาทางคุณพ่อคุณแม่ลูกที่อยู่ที่บ้านรับมาแล้วก็ไม่บอก
1: ค
0: ือเขาเซ็นรับถือว่ารับรับหมายแล้ว
1: ค่ะเพราะว่ามีคนที่เป็นตัวแทนอยู่ที่บ้านถือว่ารับแล้ว
0: ใช่รับแล้วรับแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไป
1: ถือว่าถือว่ารับรับทราบนะคะ
0: รับทราบ
1: ตามกฎหมายถือว่ารับทราบ
0: บางทีปิดหมายเนี่ยปิดหมายปิดหมายก็ถือว่ารับทราบนะแต่มีระยะเวลาในการอันนี้อยู
1: ่ครั้งมันมีคดีความที่มาหาทนายแววอยู่ที่แรกเราก็จะถามอย่างนี้ค่ะว่าเวลาหมายมาที่บ้านเนี่ยท่านปิดหรือว่ารับ
0: ใช
1: ่ปิดหรือว่ารับถ้ารับปุ๊บเนี่ยกับมือเนี่ยแล้วมีการเซ็นเนี่ยมันก็จะนับ15วัน
0: ใช่
1: เรามีเวลา15วัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าปิดหมายเนี่ยนับต่อไปอีก15วันม
0: ัน
1: ก็จะมี
0: รวมแล้ว30
1: รวมแล้ว30วันมันก็จะมีเวลาดังนั้นต้องดูดีๆว่ารับเองหรือปิดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันเนี่ยมีผลสำคัญมากเนาะถ้าเป็นทนายความจะนับวันได้จะรู้ว่าที่วันไหนอยู่ในช่วงวันไหนต้องควรจะยื่นคำให้การถ้าเราไม่ยื่นคำให้การมันก็จะขาดนัดยื่นคำให้การ
0: ขาดนัดยื่นคำให้การ
1: เสียรูปแบบคดีอีกนะคะ
0: โจทก์จะชนะฝ่ายเดียวเลย
1: นั่นแหละ
0: หมายศาลเนี่ยครับคือคำฟ้องศาลไปถึงบ้านเนี่ยไม่ใช่คำพิพากษาท่าน
1: ใช่
0: มันไม่ใช่คำพิพากษามันเป็นเริ่มขบวนการที่เรามีสิทธิ์สู
1: ้ใช่ค่ะ
0: มีสิทธิ์ที่จะแย้งมีสิทธิ์ที่จะเอาอะไรไปโต้แย้งเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ถ้าเราเกิดเราทิ้งไปเนี่ยทิ้งไปเราไม่ไปไม่หาหรือใครไม่รู้ว่าใครฟ้องอะไรฟ้องเมื่อไหร่ศาลไปวันไหนเนี่ยมันก็เหมือน
1: เสียสิทธิ์เลยนะ
0: เสียสิทธิ
1: ์เสียสิทธิ์เลย
0: ใกล้ใกล้เคียงจะไปถึงคำพิพากษาแล้วนะ
1: ถูก
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคำพิพากษาหมายตัวนี้กำลังเริ่มต้นชีวิตเราเพื่อจะชี้แจงขอความเป็นธรรมให้ตัวเอง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ยังมีโอกาสได้ต่อสู้นะคะทุกท่าน
0: ครับ
1: เนาะแต่เรื่องอายุความนิดๆได้ไหมคะเมื่อกี้บัตรเครดิต
0: โอ้เยอะเลยอายุความบัตรเครดิตนี่มีมันมีนะมันมีไม่ใช่ว่า10ปี20ปีเหมือนที่ใครเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: อายุความบัตรเครดิตเนาะตอนนี้เรื่องของสัญญาเงินกู้ก็อายุความอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: เรื่องบัตรเครดิตก็อีกอย่างนึง
1: แล้วมันเป็นยังไงสมมติว่าบัตรเก็บเงินสดเนี่ยคะอายุความเท่าไหร
0: ่คะบัตรเก็บเงินสดเนี่ยอายุความแค่2ปี
1: อ
0: ายุความเพียง2ปีเองนะ
1: บ
0: ัตรเก็บเงินสดถ้าไม่มีการผ่อนปลนหรือการ
1: ชำระเป็นเดือนไม่ได้ซื้อของมา
0: ชำระเป็นงวดๆก็คือ2ปี
1: 2ป
0: ีสรุปแล้วรวมภาพรวมของบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีอายุความแค่2ปี
1: 2ปี
0: ครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างว่าบางทีมีการชำระเป็นกำหนดเป็นงวดมันก็มี5ปีก็มี
1: ค่ะ
0: มันมี5ปีกับ2ปีแต่ว่าในภาพรวมแล้ว2ปี
1: 2ปี
0: ของบัตรเครดิตครับ
1: อ๋อนะคะโอเคโอ้โห
0: คุยกันสนุกเลยอาจารย์
1: คุยกันสนุก
0: ก็มันมีอีกเยอะค่ะอาจารย์ถ้าถูกฟ้องอาจารย์ถูกฟ้องเราไปศาลแล้ว
1: อะ
0: ไปศาลแล้วมีขบวนการที่ศาลเนี่ย
1: ไก่เกียร์เขาเรียกว่าไก่เกียร
0: ์ยังมีไก่เกียร์อีก
1: มีไก่เกียร์
0: ที่ศาลผมเอาประสบการณ์บนศาลมาท่านไม่ได้จะไม่มองความเป็นธรรมน
1: ะ
0: ถ้าในความเป็นธรรมทุกฝ่ายอยากจะให้คุยกัน
1: ใช
0: ่คุยกัน
1: ได้ไหมท่านจะถามแบบนี้เนาะ
0: คุยกันให้มันจบ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: ส่วนใหญ่เนี่ยทนายฝ่ายโจทก์เนี่ยก็จะยอมผ่อนตามเช่นการไก่เกียร์เนี่ยอาจจะการผ่อนชำระอย่างที่ผมคุยไปเมื่อกี้เนี่ยมี36งวด
1: ค่ะ
0: หมดแล้ว 2,000 ก็มีครบกำหนดก็มีเรายังมีขบวนการไก่เกี่ยเวลาคุยกันเนี่ยก็คุยจำนวนยอดทนายฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาก็จะมีจำนวนยอดที่เขาพึงที่จะลดได
1: ้เขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าเป็นระดับไหนกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนถ้าสมมติวันนี้มีเงินมาให้เขาสักนิดหน่อยมันก็จะมียอดอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ครับใช่ครับคืออย่างนี้เท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์เขาจะลดได้ถึง
1: 70%
0: หมายถึงยอดเงิน100บาทเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินสดเนี่ยเราสามารถที่จ่ายได้แค่70บาทเขามีเกณฑ์เขานะเว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเขาอาจจะต้องไปหาหรือกับฝ่ายกฎหมายหรือตัวเจ้าหนี้ที่แท้จริงอาจจะลดได้ถึง 60% นะอาจารย
1: ์
0: 60% หมายถึงว่าเราเป็นหนี้100บาทเขาประสานไปกับเจ้าหนี้รายใหญ่เจ้าหนี้ไม่ใช่รายใหญ่เขาเจ้าหนี้ที่เป็นต้นทุนเขาสามารถลดได้60แต่ต้องจ่ายเป็นเงินสดแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดไม่ไหวมันส่วนใหญ่มันจะจ่ายเป็นเงินสดไม่ไหวทั้งๆที่เขาลดแล้ว6หรือ 70% เนี่ยก็จะมีระยะเวลาผ่อน
1: ใช่แต่ยอดก็จะเท่านั้น
0: ยอดก็จะเท่าเดิม
1: จะเท่าเดิม
0: ตามฟ้อง
1: แต่ก็ต้อง
0: ผ่อน
1: ใช
0: ่ถ้าจะจ่ายเงินสดลด 70%
1: อันนี้เคยเจอฟ้องมาเยอะอยู่นะคะเลขหลัก 3XX แต่พอมีเงินมาผ่อนบ้างบอกว่าเรามีประมาณเท่าเนี้ยเราอยากจะปิดนะทางนู้นเขาก็ใจดีนะเขาก็บอกว่างั้นวันนี้มีเท่าไหร่มีประมาณเนี้ยแล้วไอ้อีก15วันหาอีกก้อนนึงได้ไหมประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะถอนทันทีอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าจะผ่อนมันก็ยอดที่เขาฟ้องมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็ทนายอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าขอทำหนังสือให้ทางลูกความหนังสือเขียนเรื่องของขอผ่อนแบบกรณีพิเศษ
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยให้เราเขียนไปว่ากรณีพิเศษมันคืออะไรยังไงแล้วก็แนะนำลูกความว่าให้เขียนอย่างงี้ๆๆเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เขาทีนี้ก็ได้รับอนุมัติเคสนี้ก็คือต้องชื่นชมนะคะว่าเคสเนี่ยลูกความบอกว่าตั้งใจปิดหนี้จริงๆแต่ตัวเองไม่ไหวณวันนั้นวันนี้เขาก็เลยสะสมเงินประมาณเนี้ยเขาก็แสดงความจริงใจว่าอยากจะปิดนะถ้าอยากจะปิดทางเจ้าหนี้เองเนี่ยช่วยเขาได้เท่าไหร่เจ้าหนี้ก็ใจดีค่ะ
0: ใจดีครับ
1: ใจดีก็ลดแบบเนี้ยลดเคสแบบเนี้ยให
0: ้
1: ก็ถือว่าเคสนี้คือโอ้โหจบท
0: ั้
1: งฝ่ายเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ยิ้มกันไปเลยทางนี้ก็ได้รับทางนี้ก็ได้
0: ข้อมูลอีกอันนึงไม่รู้จะมาพูดในเชิงลึกในที่นี้ได้ไห
1: ม
0: ข้อมูลอีกอันนึงโดยปกติณปัจจุบันนี้เนี่ยหนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นหนี้เสีย
1: ค่ะ
0: หนี้เสียก็คือสถาบันการเงินที่ไปซื้อหนี้เสียมาเนี่ยเป็นตัวแทนของโจทย์ที่เขาขายหนี้เสียให้เนี่ย
1: เข้าใจ
0: ร้อยลายเนี่ยเขาสามารถทวงคืนได้แค่40ลาย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะได้ต้นทุนที่เขาดำเนินการส่วนใหญ่เขาก็ลดให้
1: ค่ะ
0: ลดให้เลยเพราะว่าหนี้ที่เขาได้มาโทษนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนาะเขาประมูลมาประมูลหนี้เสียมาร้อยลายเนี่ยเขาได้คืนสัก40ลายก็เขาก็คุ้ม
1: เนาะ
0: เขาก็ลดให้สุดๆเลยอาจารย
1: ์เห็นอยู่ชอบ
0: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนลดได้มากกว่าตัวจริงที่มาฟ้องแต่ความรู้อาจารย์
1: เป็น
0: ความรู
1: ้เป็นก็นั่นแหละค่ะถือว่าถ้าท่านมีหนี้หรือโดนฟ้องคดีท่านรีบหาทนายที่เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถดำเนินการเขาก็สามารถต่อรองให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นหนี้นะคะเราก็ต้องจ่ายเนาะ
0: ครับเป็นหนี้ต้องใช้
1: เป็นหนี้ไม่จ่ายไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไปด้วยกันยากเน
0: า
1: ะ
0: อย่างน้อยไม่สบายใจหรอครับถ้าเราเป็นหนี้เราไม่จ่ายมันก็ติดตัวเราไว้
1: จ่ายมากจ่ายน้อยยังไงก็ต้องจ่ายนะคะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละ
0: อย่าไปกลัวเป็นหนี้อย่าไปกลัว
1: เนาะ
0: เป็นหนี้อย่าไปกลัว
1: ก็เสียดายเนาะมันเรื่องสู้คดีมีบังคับคดีใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะ
0: ดูแล้วมีอีกหลายหัวข้อเลยอาจารย์คุยกันเพลินเลย
1: เราคุยไม่ได้เรื่องอายัดเงินเดือนเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อน
0: บังคับคดีอีก
1: โอ้เดี๋ยว
0: เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอันนี้เลยเป็นงานหลักของทนายดำเลยเรื่อง
1: บังคับคดีเนาะก็เอาไว้เทปหน้านะคะเทปหน้าเอาอากาศเดี๋ยวเราค่อยมาบังคับคดีเนาะอาจารย์จะฝากอะไรกับทางบ้านไหมคะ
0: ฝากนิดนึงครับ
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้อย่าทิ้งครับหาทางแก้ไขได้หมายศาลไปถึงก็อย่าละเลยไปศาลตามกำหนดครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ
1: โอเคก็ทุกท่านคะวันนี้ได้รับความรู้เต็มที่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาเงินกู้การโอนเงินอะไรยังไงก็เป็นลูกหนี้ก็ขอให้ชำระหนี้นะคะเป็นเจ้าหนี้ก็ขอให้ผ่อนปลนกับลูกหนี้เนาะก็ทางนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอบพระคุณทางสถานีขอบพระคุณทางท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณท่านแอร์ใจดำ
0: ค่
1: ะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัฒน
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
3: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

ว่าวันนี้วันสุดท้ายของวันหยุดเนาะพรุ่งนี้หลายท่านก็กลับจากต่างจังหวัดกลับจากการท่องเที่ยวกลับมาทำงานที่จังหวัดลำปูนหรือหลายท่านคนลำปูนไปแอวต่างจังหวัดก็กลับมาในพื้นที่จังหวัดลำปูนเพราะฉะนั้นนะครับการสัญจรบนท้องถนนก็การคมนาคมก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษเนาะสำหรับแมลงมันติดจะนี่นะครับนี่มุ่นยาวไปถึงคำบุญนะก็ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความปลอดภัยเนาะบนท้องถนนนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันขับรถกับบดีประมาทนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเนาะแล้วก็ขับรถตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะบดีขับเกินตีกฎหมายเปิ้นกำหนดเคารพกฎจราจรบดีเล่นมือถือขณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: แล้วก็กลับเข้ามาช่วงนี้นำมาอัปเดตข่าวสารบ้านเฮานะมีเรื่องราวดีๆในจังหวัดลำพูนมาเล่ามาสู่กันฟังครับวันนี้ก็มีข่าวเนาะในเรื่องของการรวมพลังพัฒนาเมืองลำพูนคือน่าอยู่ยิ่งขึ้นมาฝากกันเพราะว่าวันที่9กันยายนตีผ่านมาตีสารกลางจังหวัดลำพูนเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ประชุมกับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกลวงครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งก็มีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วกิจกรรมก็จะจัดขึ้นวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะณบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้มีไฮไลท์3ส่วนด้วยกันนะไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นการฟื้นฟูทางเดินยาว2กิโลเมตรนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำกวงเรียบลำน้ำตั้งแต่เชิงสะพานท่าขามยาวต่อเนื่องไปจนถึงฝายสีเมืองยูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลุยกำจัดผักตบชวานะมาช่วยกันเก็บแล้วก็กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงเพื่อเปิดทางน้ำไหลนะครับช่วยเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดจนน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ช่วงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อน Walkable City นะครับคืนพื้นที่สีเขียวตีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยฮือพี่น้องชาวลำพูนได้ใจประโยชน์ทั้งการเดินออกกำลังกายและการสัญจรอย่างปลอดภัยนะก็จะสอดรับกับแนวคิดเมืองลำพูนเดินได้เดินดีเนาะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นอกจากจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเฮาคือสะอาดสวยงามและปลอดภัยนะครับยังได้ออกกำลังกายสร้างความสามัคคีมารวมกันเนาะวันพุธที่23กันยายนนี้9โมงเจ้านะบ่ได้ลืมเนอมาเป็นส่วนหนึ่งของการของพลังจิตอาสาพัฒนาจังหวัดลำพูนกันเนอและก็ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับโครงการ Walkable นะลำพูนเดินได้เดินดีกันดีกว่าครับ
1: ผมได้ทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เรียกว่า Walkable City ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับซึ่งผมจะเปิดตัวมันตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะ Walkable มันเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเมืองเดินได้เดินดีนะครับเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยผมก็อยากให้เมืองลำพูนเนี่ยใส่ใจการเดินใส่ใจการเดินคือไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงเราก็เดินกันนะครับแต่มันย้อนกลับมาที่ภาครัฐว่าภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.ท่านไปดูชุมชนท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ตรงไหนที่ควรจะเดินได้แล้วเราลืมดูมันไปลืมเหลียวแลไปนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เมืองเนี่ยมีแม่ลำน้ำกวงซึ่งโยธาเขาทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วลงทุนไปหลายสิบล้านแต่มันถูกขาดการดูแลถูกทอดทิ้งเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งทีเดียวมันก็เลยมีหญ้ารกมีขยะกองอยู่ตามเส้นทางที่ควรจะเดินชมแม่น้ำเนี่ยวันที่23กันยานี้เนาะถ้าจำไม่ผิดวันที่23ได้เป็นวันพุธนะครับผมก็นัดหมายกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันแผ่วถางช่วยกันจัดระเบียบจัดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากเชิญชวนท่านก่อนว่าเราพูดอะไรสักเรื่องนึงลองเอาใจลงไปทำก่อนแล้วก็เอาแรงลงไปใช้ความร่วมมือนำไปก่อนงบประมาณมันตามมาเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการของบเลยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยพลังของหน่วยที่พิจารณางบเขาก็อาจจะดูว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เกิดจุดเริ่มต้นนะครับผมก็คิดว่าโครงการเดินได้เดินดีเนี่ยควรจะกระจายอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้เวลายามค่ำยามเช้ามาเป็นที่พบปะที่ออกกำลังกายมันได้ประโยชน์ทั้งต่อเมืองด้วยแล้วก็ต่อ กิจกรรมที่เราได้พูดคุยในวันนี้ก็ได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับก็57อปท.เดี๋ยวท่านท้องถิ่นจังหวัดก็อาจจะต้องประกวดก็ได้ไม่บังคับไม่บังคับเพราะว่าแต่ละคนมีเขาเรียกอะไรมีภูมิศาสตร์ที่มันไม่เหมือนกันน่ะจะไปแข่งกันทีเดียวมันไม่เสมอภาคเอาความพร้อมความสมัครใจแล้วก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความร่วมมือเหมือนผมจะนำที่แม่น้ำกวงถ้าแม่น้ำกวงสำเร็จเนี่ยขยะมันเริ่มไม่มีขยะแล้วตกเย็นค่ำๆมีสุภาพสตรีมาออกกำลังไฟมันมืดไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยวและติดตั้งไฟริมทางสักหน่อยต่อยอดกันไปนะครับสิ้นปีเราอาจจะได้เห็นเมืองที่มี walkable city มากขึ้นมากขึ้นเหมือนจิ๊กซอผมมองจิ๊กซอตอนนี้เป็น57ชิ้นอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลองคิดดูว่าจะทำตรงไหนแล้วก็มาอวดกันครับมาอวดว่าผู้ว่าลองไปดูดิไปลองเดินวันไหนวันไหนผมก็จะชวนหัวหน้าส่วนไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจท่านและถ้าเราไปในพื้นที่ที่ได้เตรียมพื้นที่เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เชิญผู้สูงวัยมาร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปี70ข้างหน้าเนี่ยท่านลองคิดดูนะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากคนละไม้ละมือเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่เป็นต้นแบบก็ในเมื่อจำนวนเนี่ยมันพาเราไปสู่ระดับประเทศแล้วจำนวนต่อแสนมันพาเราไปอันดับที่3ของประเทศแล้วฉะนั้นยุทธศาสตร์กิจกรรมต่างๆมันก็ต้องพาเราไปเป็นอันดับที่3หรืออันดับที่1ก็ได้ในการดูแลนะครับโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็จะใช้โอกาสเนี้ยสร้างร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมขอบคุณทุกองคาพยพซึ่งสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเต็มร้อยท่านได้ร้อยอยู่แล้วล่ะครับแต่เราก็จะเดินต่อยอดร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสทางก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีจอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักเอ๊ะอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18แห่งแบ่งเป็น17สถานีและ1ป้ายยุทธรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่ระดับขึ้นเนอะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่งเก้าแห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางขู่สายเหนือนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแรกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ดีในนะรอขึ้นแล้วก่อนเนาะคุณผู้ฟังครับใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับอ่ะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลนะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบอกว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะ mindset นะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมแล้วนะครับสก้ามก็จะถุมแล้วเนาะคุณผู้ฟังก็ขอฝากทิ้งท้ายกันสักหน่อยเนาะรายการดีเจโอมนี่นะบ่จะเป็นช่วงไหนก็ต่างเตอะช่วงสุดท้ายนี่ก็จะย่ำจะเตือนกันหน่อยในเรื่องของการขับรถขับรานะครับมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางโดยบ่ได้ประมาทนะครับอ่ะทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดย้ำการทำกรรมหนึ่งนะครับดูแลสภาพร่างกายของคนขับนะก่อนจะออกเดินทางก่อนจะไปไหนสักตีหนึ่งก็ดูสภาพก่อนดูสภาพรถเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางขึ้นรถขึ้นราก็ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีนั่งนะใจความเดี๋ยวตีกฎหมายเป็นกำหนดนะบดีเกินที่กฎหมายเป็นกำหนดเน้อคุณผู้ฟังแล้วก็บดีประมาทนะครับบดีเล่นมือถือเตื้อใครจะโทรเข้ามาใครจะติ้งจะตองทั้งเรื่องด่วนก็จอดรถหับนะครับถ้าโบเรื่องด่วนกับอาล่าไว้หันก่อนถึงที่หมายก่อนนะครับก่อยจับโทรศัพท์นี่นะคุณผู้ฟังครับบดีประมาทเฮาละสายตาจากท้องถนนแม่แต่วินาทีเดียว4วินาที5วินาทีก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเฮาได้เลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญบดีเสี่ยงบนท้องถนนบนท้องถนนต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเน้อคุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz วันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีร

0: ที่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
2: นายชศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
3: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ครับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
2: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิตเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
4: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ จากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราช

0: การส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตร และเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ใบชวนคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุยผ่านประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้จากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เธอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามพาคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยผ่านสายตาชาวต่างชาตินะคะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันในช่วงต่อไปก่อนอื่นที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์ทองสถิตจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญกันพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะว่าเราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะจากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เทอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามค่ะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนมุมมองได้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมอยู่ในสายอาจารย์ปรีดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเฟรเดริกอาร์เทอร์นินเป็นใครแล้วบันทึกเรื่องราวสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับอาหารความเป็นอยู่ของไทยได้อย่างไรคะอาจารย
2: ์ครับนิวเนี่ยนะครับหรือว่าที่ชื่อเต็มๆก็คือเฟรเดริกอาร์เทอร์นิวเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงรัชกาลที่3คือเดินทางเข้ามาประมาณปี2383นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ในกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
2: นะครับรัชกาลที่3เนี่ยท่านครองราชตั้งแต่2367ถึง2394นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนิลเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงครองราชแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามนะครับหรือว่าบางกอกเนี่ยในช่วงที่มันอาจจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตะวันตกนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตะวันตกเท่าไหร
1: ่
2: เขาเข้ามาอยู่ที่ประมาณปีเดียวนะครับ2384ก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่าในช่วง1ปีเนี่ยก็มีผลงานที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนสยามแล้วก็คนหัวเมืองนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: ซึ่งทำให้เราพอเห็นภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพในยุคนั้นได้ดีเพราะว่าเราเองก็ขาดเอกสารต่างๆที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่3อยู่พอสมควรคือเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารับราชการในกลุ่มของทหารนะครับ
1: ซึ่ง
2: ส
1: ัง
2: ก
1: ั
2: ดอยู่กับใช่ครับซึ่งสังกัดอยู่กับวังหน้าหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรอกท่านยังเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3เจ้าฟ้าจุฑามณีก็คือพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4หรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็คือเจ้าฟ้ากรมคุณอิสเรศรังสรรค์นะครับก็ทรงรับราชการอยู่เหมือนกันแต่ว่าทรงดูแลเรื่องทหารม้าดูแลเรื่องทหารบกนิลเนี่ยอาเซนิลเนี่ยก็เข้ามาพูดง่ายๆว่าช่วยรับราชการบางส่วนนะครับก
1: ับ
2: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผม
1: มารับราชการที่นี่แล้วก็เลยได้เขียนบันทึกความทรงจำโอ้แต่ย้อนกลับไปนานมากทำให้พวกเราได้รู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: เขาอาจจะบันทึกในสิ่งที่เอกสารในสมัยนั้นมันไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะบางทีแล้วเราจะเจอแต่พวกส่วนที่สัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เราอาจจะรู้จักแต่เอ็ดมันโรเบิร์ตบ้างแหละรู้จักจอห์นครอฟเฟิร์ดบ้างแหละนะครับหรือว่าที่สำคัญคืออาจจะรู้จักเฮนรี่เบอร์นีซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่สำคัญแล้วก็เป็นฉบับแรกก่อนเบลริงที่เข้ามานะครับแต่ว่าอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกอะไรที่มันเป็นเอกสารทางราชการเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสัมพันธ์กันกับตัวระบบการปกครองนะครับเขายังใช้ชีวิตความเป็นทหารแล้วก็เดินทางเป็นนักเดินทางสัญจรตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นะครับว่าพบเจออะไรได้ไปกินอะไรได้ไปเที่ยวที่ไหนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ไทยพอเราได้เอกสารของเฟรเดริกอาร์เธอร์นิลมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการที่ทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่3เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นี่คือประโยชน์ของเอกสารฉบับนี้นะครับ
1: ค่ะเขาได้บอกเล่าไว้หรือไม่คะว่าได้แบบลิ้มลองอาหารในประเทศไทยของเรายังไงหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้สึกยังไงกับอาหารของไทยทำให้เตยรู้สึกเหมือนตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวอาหารนะแต่เป็นภาพของไดอารี่ที่เขาเขียนใช่ไหม
2: ค่ะเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร์
1: ใช่ไหม
2: แต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเขาคงจะเป็นบล็อกเกอร์
1: ใช่ค่ะ
2: นะที่เดินทางไปแล้วก็ไปชิมอาหารเพราะการที่เขาได้สัมผัสกับคนในอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ชนชั้นการปกครองเนี่ยครับมันทำให้ผลงานของเขาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช่สังคมของราชสำนักเขาได้มีโอกาสชิมอาหารนะครับเนื้อหาของหนังสือของเฟรเดริกอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Narrative of a Resident in สยามนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศน
1: ะ
2: ของชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากเลยตั้งแต่เดินทางเข้ามาถึงที่สยามจนกระทั่งเดินทางกลับน
1: ะ
2: สิ่งหนึ่งที่เขาจะสนใจมากก็คือการไปเจอคนแล้วก็ไปกินข้าวอะว่ากันง่ายๆน
1: ะ
2: อาหารสำคัญที่เขาเจอก็คืออาหารไทยกับอาหารจีนนะครับตัวอาหารจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่า amazing มากเพราะว่าเราได้เหมือนกับสตรีทฟู้ดของอาหารจีนในเมืองไทยในยุคที
1: ่นาน
2: แล้วก็บอกว่าเอ๊ะในช่วงรัชกาลที่3เน
1: าะ2395นะถ้าในช่วงนั้นที่ว่าตีพิมพ์นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่2395โดยประมาณนะครับแต่ก็คือเราบอกว่าเอ๊ะรัชกาลที่3ท่านก็เป็นเจ้าสัวใช่ไหมครับท่านสัมพันธ์กับคนจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นบทเขาเรียกไงบรรยากาศของความเป็นจีนที่ปรากฏในอาหารก็ปรากฏอยู่เหมือนกันในเอกสารของอาเธอร์นีเป็นอาหารของคนจีนที่เขาพบในเมืองไทยที่บางกอกแล้วก็เมืองอื่นๆที่เขาไปเที่ยวเช่นที่จันทบุรีหรือเขาเรียกว่าจันทบูรนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีคนจีนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็คงเป็นจีนแท้จิ๋วนั่นแหละนะครับที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในขณะเดียวกันก็คงทำอาหารขึ้นมาเขาเห็นในสิ่งที่มันประหลาดใจหรือว่าประหลาดตาสำหรับเขานะครับเช่นการพายเรือขายอาหารการที่กลางลำเรือของคนจีนเนี่ยมีหม้ออาหารตั้งอยู่แล้วก็พายไปแล้วก็มาจอดริมตลิ่งแล้วก็ขายอาหารด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่ในประเทศอังกฤษที่เขาจากมาม
1: ันก็แสดงว่าเป็นเรื่องแปลกๆของเขา
2: เป็นเรื่องแปลกใช่ครับเราก็ได้ข้อมูลเรื่องของอาหารบางประการจากหนังสือเล่มนี้แหละเป็นสตรีทฟู้ดจริงๆคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยปัจจุบันเราหมายถึงอาหารที่อยู่ที่ถนนใช่ไหมครับ
1: ทาง
2: ถนนแต่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถนนก็คือคลอง
1: อ๋อต้องพายเรือขายไงนะคะ
2: ก็จะเป็นเรือสินเรืออาหารที่พายเรือมาขายนะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าเรื่องอาหารแล้วก็คืออุปนิสัยบันทึกเรื่องอุปนิสัยคนไทยในการกินด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คือมีบางประการที่เขาสนใจในทั้งในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาสีผิวอย่างเช่นเขาพรรณนาว่าเราเป็นคนผิวเข้มผิวคล้ำน
1: ะ
2: รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ถ้าเราจินตนาการก็คล้ายๆกับคนในปัจจุบันนะคนไทยที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับหรือว่าผมหยิกอยากศกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ภาพของความแปลกประหลาดซึ่งเขาเป็นคนตะวันตกที่ไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนเมื่อมีโอกาสที่จะได้เดินทางเข้ามาในโลกตะวันออกเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเก็บไปเป็นบันทึกแล้วก็กลายเป็นฐานข้อมูลของคนที่จะเข้ามาในลำดับต่อไปนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราเจอว่ามีการพูดถึงอาหารประเภทคล้ายๆกับต้มซุป
1: นะครับ
2: ซึ่งมีผักแต่ละอย่างเลยมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็อาจจะมีของที่โรยหน้าเพื่อให้มันกลิ่นหอมขึ้นเช่นใบสะระแหน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาหารสำคัญอันนึงเนี่ยมันเป็นแกงจืดนะครับแต่เป็นแกงจืดของคนจีนซึ่งอาร์เธอร์นิวส์เนี่ยเรียกว่าชูชูนะครับชูชูเนี่ยอาร์เธอร์นิวส์บอกว่าอาหารประเภทนี้มันเป็นต้มจืดที่มันมีหมูไก่เผือกมันเทศปลาเห็ดหอมกระเทียมสะระแหน่พริกไทยเกลือการพลูเห็นไหมถ้าเรามานึกในปัจจุบัน
1: ไม่เห็น
2: เราไม่เคยทาน เราไม่เคยทาน น
1: ะ
2: ครับเราไม่เคยทานแต่มันก็คือต้มออกมาเป็นเหมือนกับน้ำซุปที่ มีเป็ดมีไก่มีปลาเป็นส่วนประกอบ
1: รวมทุกอย่างไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เป็นน้ำซุปใสที่แต่ที่สำคัญคือเวลาที่จะทานเนี่ยก็จะโรยใบสะระแหน่หั่นฝอยลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็จะได้ทั้งรสมันอาจจะจืดเพราะว่าก็ปรุงด้วยแค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้น
1: ค่ะ
2: เป็นซุปแบบจีนที่เราเคยเห็นกันนี่แหละนะครับ
1: ค่ะเขารวมเหมือนเวลาเราสั่งต้มยำรวมทะเลเงี้ยมันก็เป็นแกงจืดรวมสัตว์สารพัดอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ใช่เป็นแกงจืดรวมนะครับจริงๆเขาอาจจะเขาบันทึกเอาไว้ว่าเขาได้เห็นอีกหลายอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าเขาเห็นข้าวสวยของคนสยามนะเขาเห็นมะม่วงดองเขาเห็นน้ำพริกนะครับซึ่งเขาใช้ในภาษาของเขาว่าบาลีชุงหรือว่าบาลีชองซึ่งมันก็คือตัวอย่างของน้ำพริกกะปินี่แหละแล้วก็แสดงว่าชาวสยามเนี่ยก็บริโภคของแบบเดียวกันกับที่เราเนี่ยได้รับมรดกมาจนกระทั่งถึงสตรีทฟู้ดในปัจจุบันนี้แหละ
1: ค่ะอาหารพวกจีนก็มาตั้งนานแล้วเหมือนกันเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเลย
2: ถ้าเราคิดจำนวนคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นประชากรเกือบจะกึ่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน ต่อให้ไม่ใช่ชาวจีนแท้ๆก็ตามเถอะแต่ว่าก็เป็นลูกหลานของชาวจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบรรยากาศของการมีวัฒนธรรมแบบจีนในประเทศไทยเนี่ยมันปรากฏอยู่มานานมากถามว่าจีนมีเยอะแค่ไหนในสมัยนั้นนะครับนิวเองก็บอกว่ามีคนในบางกอกเนี่ยมีเรือนแพนะเขานับเรือนแพมีเรือนแพประมาณ 70,000 หลัง
1: ค่ะ
2: 70,000 หลังเนี่ยเขาประมาณว่าหลังนึงมันอยู่5คนเท่ากับว่าในกรุงเทพตอนนั้นน่ะมีอยู่ประมาณ3.5 ล้านคนเองใน3ล้าน5แสนคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณ 70,000 คนเข้าไปละ
1: อืมก็เยอะมากแล้วนะตอนนั้น
2: โอ้ก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เจออาหารจีนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในสตรีทฟู้ดสมัยนั้นเนี่ยตามคลองหรือว่าตามตรอกซอกซอยหรือตามชุมชนเนี่ยก็คืออาหารจีนซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะทุกวันนี้ก็ใช
2: ่ทุกวันนี้การที่เรายกย่องสตรีทฟู้ดให้เป็นอาหารจีนก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาหารจีนก็เป็นสตรีทฟู้ดที่มีบทบาทแล้วก็ทำให้ฝรั่งหรือตะวันตกเนี่ยระลึกได้ว่านี่คือเมืองบางกอกเพราะฉะนั้นบางกอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่มีแต่คนสยามอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเรามีความเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็กลืนวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าที่เราคิดว่าเราสามารถจะเอามาปรับใช้ได้กับสังคมสยามเนี่ยเอามารวมอยู่ในความเป็นคนไทยนะครับเราพบว่าเขาไปที่จันทบุรีแล้วเขาก็บันทึกอาหารที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับแต่อาหารที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็พูดถึงต้มซุปแบบเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นคนจีนกลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่นู่นน
1: ะ
2: ครับแล้วก็อาจจะมีพวกของที่แปลกๆที่เขาพบเช่นกระเทียมดองหรือว่าขิงดองซึ่งเขาก็บอกว่ามันอร่อยที่สุดคือการเอากระเทียมมาดองขิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผลไม้ที่เขาพบซึ่งผลไม้เนี่ยเราเข้าใจว่าเขาได้เห็นที่จันทบุรีมากเพราะว่าเขาพูดถึงทุเรียน
1: โอ้นี่ทุเรียนอยู่ตั้งแต่วีสมัยนู้นก็
2: ใช่ที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยที่จันทบุรีนะครับมีมะม่วงมีขนุนแล้วก็มีทุเรียน
1: สาม
2: อย่างที่เขาบอกว่าขนุนเนี่ยเขาว่าอร่อยมากแต่ว่าในบันทึกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทานแค่เนื้อขนุนเหลืองๆเหมือนกับที่เราทานอย่างเดียวนะเขาบอกว่าอันที่อร่อยกว่าเนื้อมันก็คือเมล็ด
1: เอาไปต้ม
2: ใช่แต่ว่าในสมัยเราเอามาต้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปซื้อของนีนเลยบอกว่าเอาไปเผาไฟซะก่
1: อ
2: นเผาไฟแล้วเนี่ยเม็ดขนุนเนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติเหมือนเกาลัดในยุโรป
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นของที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาล้ำลึกถึงความเป็นบ้านของเขาได้แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามคือเรามีฐานข้อมูลของฝรั่งอยู่แล้วว่าฝรั่งเมื่อ200ปีเคยบันทึกอะไรนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมนูพวกนี้กลับไปหลังสารย้อนยุคกลับไปได้อีกเพราะว่าเรามีหลักฐานรองรับว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในกรุงเทพจริงๆถ้ามีใครที่คิดอยากจะทำอย่างนี้ครับนำเม็ดขนุนไปเผาไฟขายแล้วก็บอกว่านี่งานเป็นเมนูสูตรเดียวกันกับที่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเคยทานเอาไว้ก็จะทำให้มีมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่มีขนมบางอันที่เราเข้าใจว่าคนสยามเป็นคนทำขนมอันนี้อาเชนิลส์บอกว่าเป็นขนมที่ใช้แป้งข้าวเจ้ากับกะทิเนี่ยผสมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำแล้วก็หยอดลงไปในกรวยแล้วก็หยอดลงมาขนมอันนี้เราเข้าใจว่าจะเป็นขนมครกอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับก็แปลว่าขนมครกเองก็เป็นขนมที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีเหมือนกันแล้ว
1: ค่ะโอ้มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะอาหารไทยอะไรบ้างคือที่มาถึงปัจจุบันตะกี้มีน้ำพริกไม่นับผลไม้นะแล้วก็มีขนมครกมีอะไรบ้างจากบันทึกที่คิดว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: เท่าที่ดูข้างในนะครับเป็นอาหารลูกผสมซะมากกว่าแล้วตัวอย่างเช่นเป็ดย่างอย่างเงี้ย
1: เป็ดย่าง
2: เนี่ยเป็ดย่างซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็ดย่างนั้นเป็ดย่างเนี่ยคงไม่ใช่อาหารไทยแท้ละคงจะเป็นอาหารตระกูลจีนซะมากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพริกเองที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าน้ำพริกเนี่ยใช้กุ้งที่อบแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ตำผสมด้วยหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ใส่น้ำส้มนิดหน่อยให้มันเปรี้ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของไทยนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคงไม่ได้พรรณนาที่ถูกต้องทั้งหมดแต่จากว่าองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำพริกมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยเราไม่พบในบันทึกของอาร์เธอร์นิวนะครับเพราะว่าคือเข้าใจอย่างที่ผมเรียนว่าเขาน่าจะได้สนทนากับชาวจีนมากกว่าเพราะว่าในการเดินทางของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางทางเรือซึ่งคงได้พบเห็นชาวจีนที่มาขายของเพราะว่าเราต้องนึกว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ทำกับข้าวมาขายมากกว่าที่จะเป็นคนไทยที่ทำกับข้าวอยู่บ้าน านก็แลกกันเพราะว่าอาหารมันก็คือความรื่นรมย์อย่างหนึ่งในการที่เราจะลิ้มลองความอร่อยใช่ไหมเพราะว่าเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปทานอาหารจีนแล้วเราชอบเราก็จะนิยมอาหารจีนเหมือนกับที่ชาวต่างชาติหรือคนจีนชอบอาหารไทยเพราะว่ามันคือสุนทรียะอย่างหนึ่งที่เราได้รับรสที่มันแปลกออกไปหรือว่าอร่อยถูกกับลิ้นของเรา
1: ค่ะอย่างทุเรียนที่อาจารย์พูดถึงอ่ะคนจีนเขาก็ชอบนะอาจารย์นะที่คอนโดที่เตยอยู่ก็คืออยู่ใกล้กับตลาดรถไฟที่สมัยก่อนที่ฮิตๆคือเขาก็เผาทุเรียนอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินทุเรียนเผาเลยก็คือคนจีนชอบค่ะคือเข้าแถวกันแบบว่าที่จะกินทุเรียนเผาทุเรียนที่แบบนิ่มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาไปเผาอะไรเงี้ย
2: ครับผมนีนเองก็พูดเหมือนกันนะเรื่องทุเรียนแต่ว่านีนไม่ได้พูดทั้งหมดนีนบอกว่าทุเรียนเนี่ยมีมากนีนบอกว่ามีชาวต่างประเทศเยอะเลยที่ไม่ชอบกลิ่นและรสของมันพูดแค่นี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ต้องแปลว่าตัวเขาชอบ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขาก็ได้มีโอกาสลิ้มลองทุเรียนแล้วก็คงถูกใจรสชาติอยู่เหมือนกันแหละคืออาหารไทยๆและเทศที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นคาเนลสตรีทฟู้ดของสยามในช่วงประมาณรัชกาลที่3
1: ก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้คือเวลาที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารของเราก็ติดอันดับนะอาหารสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารที่ขึ้นชื่อคือไทยก็ติดหนึ่งในนั้นอาจารย์
2: ใช่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝรั่งรู้จักกันดีไม่ใช่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 60-70 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูเอกสารย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เราเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยน
1: ะ
2: ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันทั้งหมดถึงรสชาติการจัดแต่งการประดับการทำของอาหารไทยที่ประณีตดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ถูกแล้วที่เราพยายามยกย่องอาหารไทยให้เป็นที่เราบอกว่าครัวไทยไปครัวโลกนะครับทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลซึ่งจริงๆแล้วเขารู้จักกันมาดีมากเลยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มาตรฐานแล้วก็ความสะอาดของอาหารไทยเนี่ยมันคงอยู่เหมือนกับที่ฝรั่งเมื่อ200ปีเขาเนี่ยเคยบันทึกไว้ในแง่ที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็มีฝรั่งบางท่านนะคะชาวต่างชาติที่รีวิวอาหารไทยให้เราด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วคนก็บอกว่านี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดนี้ก็รู้สึกภูมิใจอาจารย์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินของคนไทยเป็นยังไงคะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มอง
2: อาหารไทยเป็นอาหารที่เรารับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาผสมนะครับเราไม่ได้อาหารไทยแท้ๆอาจจะมีอยู่เพียงไม่มากเพราะว่าวัตถุดิบในประเทศไทยเรามีไม่มากมายนักแต่เมื่อเรารับวัฒนธรรมแล้วก็วัตถุดิบมาจากต่างประเทศเช่นเครื่องเทศก็ดีการแต่งเติมรสชาติก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์บางประการที่เราเอามาเติมอาหารของเราเนี่ยทำให้อาหารไทยเนี่ยปรุงขึ้นมาโดยจิตวิญญาณของความเป็นไทยจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากด
1: ัง
2: นั้นเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยเราจะประณีตมากเราจะค่อยๆแกะสลักเราจะค่อยๆปรุงรสทีละน้อยจนกว่ามันจะได้รสที่พอดีอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่เราจะต้องพยายามเก็บรักษาแล้วก็เชิดชูแต่อย่างน้อยถ้าเรามีบันทึกของชาวต่างชาติเหล่านี้อีกหลายฉบับเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าเขาได้ชอบเมนูอาหารไทยอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราคงต้องมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เช่นเราต้องมาทดลองทำเราต้องมาทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนสอนอาหารเนี่ยได้ทดลองดูว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตารสชาติยังไงจะเป็นทางที่ถูกในการยกระดับอาหารไทยให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับ
1: เพราะมันก็จะแตกต่างนะอย่างที่เขาบอกว่าอาหารไทยแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนเวียดนามทำเห็นมันก็รสชาติก็ไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ทำไม่คิดทำแบบนั้นนะ
2: ความประณีตคือถ้าเราจะบอกว่าความประณีตคือสายเลือดของคนไทยก็ว่าได
1: ้ถูกต้อง
2: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่เราต้องพยายามปลูกฝังลงไปตลอดเวลาเลยว่าแม้ว่าจะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าจะอยู่ในโรงเรียนสอนอาหารก็ตามก็คือความประณีตเราไม่ได้รีบใส่เครื่องปรุงรสเราไม่ได้รีบแต่คนไทยจะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยแล้วชิมเราจะเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะค่อยๆใส่น้ำปลาทีละนิดแล้วชิมนะใส่น้ำตาลทีละนิดเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะแก้ลำบากมันจะแก้ไม่ได้อันนี้คือความประณีตเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้คนไทยประณีตนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารไทยเนี่ยจะกลายเป็นจุดเด่นที่ประเทศอื่นใดในโลกเนี่ยลบล้างไม่ได
1: ้ค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ปรีดีนะคะ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังรู้สึกภูมิใจแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปแล้วก็มานั่งรำลึกถึงมันมีอะไรสมัยก่อนเนี่ย200กว่าปีที่มันผ่านมาเนี่ยคือคนไทยอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานแต่ชาวต่างชาติกลับเสนอเป็นมุมมองให้ได้เห็นนะคะและอาหารไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย าหารแต่ละจานจะมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งภูมิปัญญามีวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของอาหารไทยเรานั่นแหละนะคะที่ต่างชาติเขาชื่นชอบนะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 ถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ซึ่งชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์ค่ะนี่ก็รักหลายคนรักท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสกิลแล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะถึงนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชาวนันมาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณ ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่ง

0: H กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20:19ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูป และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็น

0: รูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดิอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสรัญรักษ์วิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม 21-8 และ 21-15 คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับชินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม 22-20 18-21 และ 19-21 คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ Kispy Kim ALM ITF Men World Tennis Tour 2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนเพชรฉันทะชนะมาร์คุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโรมาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนน การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสายเอโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16และ25-14ส่วนสายบีโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25และ26-24บริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศสุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37นาที24วินาทีขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38นาที2วินาทีเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
2: รอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอชเอ็มเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
1: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
6: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้ คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ความจริงคุณวิกรมกับผมพูดคุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะปรับตัวปฏิรูปตัวเองอย่างไรในหลายๆ รายการวันนี้จึงอยากจะชักชวนว่าสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยกันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวข้อวันนี้เลยนะว่าทำไมไทยยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าเอาไปทำให้เกิดเป็นความจริงดูจากที่ธนาคารโลกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่บอกว่าให้สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณวิกรมกับผมก็คุยเรื่องนี้มายาวนานว่าเราต้องเริ่มทันทีต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและมันสมองของคนไทยวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยเอาไว้ 3-4 หัวข้อเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมไทยเรายังย่ำอยู่กับที่เราต้องย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปครับลองย้อนฟังดูแล้วจะรู้ว่าคุณวิกรมกับผมแบ่งปันความคิดอ่านเรื่องอนาคตประเทศชาติตรงไหนยังไงครับที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับคุณวิกรมเรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
2: เออไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณชัยบอกว่า40%ใช่ไหมของคนหมื่นกว่า
1: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรนี่คือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต. อบจ.เทศบาลนะเขาก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจากหมื่นห้าเนี่ย
2: โอ้โห
1: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำหน้าที่ตำแหน่งนี้เป็นยังไงอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิกรมต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
2: ผมคิดว่าคงมีคำ พูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลองมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: ผมไปเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว
1: ่
2: ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เออเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้หรอไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช่
2: ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไง
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: แล้วถ้าเกิดว่าก็ต้องเป็นนักเลงตาม
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไ
1: หมใช
2: ่ใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไง เออถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้คุณวิชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษๆดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อ่ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก 2% แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่
1: อ
2: ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเออเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่ไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่ออยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญนะ
1: แล้ว
2: ด
1: ู
2: เออ
1: ยากจนเลยนะ
2: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวนี่เท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000พันเหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ยมันต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไห
1: ม
2: แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดนึงคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ
2: 1.5 โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือหมื่นเหรียญ
1: ว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเอลิกานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม่เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชายต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลายสิบกว่า20ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะเติ้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปเติ้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเราเนี่ยยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
2: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งมั้งวันนี้ผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
2: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอาซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
2: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
1: ใช่ใช
2: ่ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพเขาหน่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอาซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละ เห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะกุลิชัยยังจำลีกวันยูได้ไหมลีกวันยูเนี่ยอีบอไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวันยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช่ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวอ๋อใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีหรือส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช่
2: อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
2: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนนี้ด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
2: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมา ทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่โตแค่ถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง 2% สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยผมไม่รู้ไงคุณวิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาดลงแม่น้ำ
1: ลงแม่น้ำ
2: เอ้าแล้วถามว่าอันนี้ความคิดอย่างนี้ถ้าไปให้คนสิงคโปร
1: ์
2: นะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
1: ม
2: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
1: ใช่ไหม
2: เอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำอะไรอะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะพระเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีพระเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
1: อันตราย
2: ถ้าพระก็ดีคนทั่วไปก็ดีถึงหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณชัยคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเลยในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี
1: ้ถูกต้อง
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
1: ใช่
2: นะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
1: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่ละแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้ลือไม่ได้วัวจะต้องให้วัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ มีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บ้างคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราปุ่มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ้มไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของเอียแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าให้เฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหมหรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: เลย
2: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมอง
2: แว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหม แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ไม่ม
2: ีมีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: ไม่มีละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนด ม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมวิทยุรุ่งสมัยแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเมฆขันแก้วที่บ้านของคุณเมฆที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีครับคุณสมเกียรติแท่นมณีที่มาพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการเดินทางของ3ฐานเสือที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาจนช่วง9โมง8โมงกว่าๆนะครับมาถึงนี้ก็บ่าย3โมงเพื่อจะได้ฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับคือท่านรองบิ๊กที่ได้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มาเคารพศพท่านแล้วก็ได้มาจัดรายการที่นี่นะครับซึ่งในวันนี้ผมคงจะไม่ได้นำอุปกรณ์ในการจัดรายการมาแล้วก็ฟังอยู่ทางสพท.อุบลราชธานีนะครับทาง FM 103.25 MHz อันนี้ทางสำนักประชาพันธ์เขต2นะครับโดยท่านวันนี้ท่านทั้งท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ท่านทางผู้ใหญ่แล้วก็รองอธิบดีนะครับท่านดร.ปภิธักษ์ นายศรีก็มาพร้อมกับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการนะครับต่างก็มาเป็นประธานในการได้ตรวจพระพิธรรมในวันนี้ด้วยแล้วพร้อมกับได้พบกับแฟนคลับของถนนดนตรีหลายท่านนะครับทั้งที่ติดตามทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้มีกิจกรรมของบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งแล้วก็นำมาออกอากาศทางช่อง NBT นะครับในทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยจะขอย้อนนำเทปบันทึกของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเดินทางแต่เหนื่อยพอสมควรนะครับเราคงจะต้องได้เข้าที่พักพักผ่อนวันนี้ยังมาใส่นอนที่บ้านคุณเมฆขันแก้วที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกันต่อไปแต่วันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับคุณสุริศวรรณที่ได้ควบคุมเสียงในห้องศพที่วิภาวดีรังสิตในบรรยากาศของถนนดนตรีหลายพาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว3ชั่วโมงถึงนี้แล้วเดี๋ยวคงกลับไปกรุงเทพในอาทิตย์หน้าคงจะได้นำมาเรียนกับท่านผู้ฟังกันกับเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่อุบลราชธานีในช่วงเวลานี้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาทีสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิโยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการ ไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโอน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาหลวงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
2: ครับผม
1: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
2: ครับผมปีหน้าพวกเราก็

0: ือเนี่ยอัดสายเทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนโซโล่ในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
1: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่นุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่นุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยศคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพินโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดิมหม้อไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่ง

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะ
0: ฮะเดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึงคือมันกล้องอะ
1: นะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดนิดเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้หน่อย
1: เออเล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเขามากอดขนลุกเลยว่าแอดกอดยังกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้ในวันนี้นะครับพี่แอดครับ

0: ครับ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: นี่จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอ่ะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ที่ชื่อพลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571 ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับวันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: เดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอดก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอดตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอบรู้ไหมปีนี้แอบเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมครับเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันเขาหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมา

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินทรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโคเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน พื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์ธนิตแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็ยังบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่ม่วงเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นมันทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่ม่วงคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับYeah.

roba kocą, ołtę broń osłudą. Bo ty mi zagiwa, wiem, bo

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60กระผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่อยดำสองคน
0: ครับเราต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

เด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นหรือที่เขาจะคุ้ยหาอนาคต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพระไตรปิฎกนั้นมีพระสูตรอยู่บทหนึ่งหรือว่าพระสูตรอยู่หนึ่งสูตรชื่อว่าสิงคาลกสูตรในสิงคาลกสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องของสิงคาลกมานพกล่าวคือว่าสิงคาลกมานพนั้นเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือการไหว้ทิศตื่นเจ้ามาก็จะทำการไหว้ทิศโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกวิธีการนับทิศในญาติโยมทั้งหลายแต่โบราณมานี่เพิ่นจะนับทิศเหนือมาก่อนนับจากทิศเหนือมาแล้วก็มาหาทิศตะวันออกมาหาทิศใต้มาหาทิศตะวันตกอันนี้คือทิศใหญ่ทิศใหญ่นี่มีอยู่4ทิศทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแต่ถ้าหากว่าจำแนกเป็นทิศน้อยก็จะมีแห่ม4ทิศโดยมีการเรียงกันโดยเปิ้นเรียกกันว่าอุ อีบูอาทักหอปะพาญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะสงสัยว่าเออูอีบูอาทักหอปะพานี้มาจากอะหยังอูคืออุดรอุดรแปลว่าทิศเหนืออีคืออีสานอีสานนี่แปลว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือบูคือบูรพาได้แก่ทิศตะวันออกอานี่คืออาคเนอันนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทักคือทักษิณแปลว่าทิศใต้หอนี่คือหอรดีทิศตะวันตกเฉียงใต้ปะนี่ก็คือปะจิมแปลว่าทิศใต้แล้วก็พาก็คือพายับพายับแปลว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เป็นทิศใหญ่ทิศน้อยรวมทั้งหมดมี8ทิศด้วยกันสิงคาลกะมานพนั้นจะทำการไหว้ใน8ทิศนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันบ่ได้ขาดแล้วก็ทีนี้ก็มีคนไปกราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิงคาลกามานพเปิ้นไหวทิศเนี่ยเปิ้นไหวถูกต้องก่อทีนี้ก็มีคนไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิงคาลกามานพประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จะถูกต้องก่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นความเชื่อในศาสนาของเปิ้นแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ก็มีเกี่ยวกับทิศเหมือนกันแต่ทิศของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่เพียงแค่ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องบนเสร็จแล้วก็ทิศเบื้องล่างทิศตั้งหกนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีข้อเปรียบเทียบว่าหมายถึงบุคคลประเภทต่างๆมีทั้งหมดทั้งปวงหกส่วนหกหมู่คณะซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวเราและก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเรื่องทิศหกนี้เป็นพระธรรมเทศนาเป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกที่อาตมาภาพกล่าวว่าสิงคาลกสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติต่อคนผู้อื่นทั้งในทางโลกและทางธรรมโดยให้ความสำคัญกับบุคคลต่างๆที่เปรียบเสมือนทิศทั้งหกอันอยู่ล้อมรอบตัวเรากล่าวคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าทิศของสิงคาลกมานพนั้นก็มีอย่างหนึ่งตามที่สิงคาลกามานพเปิ้นเชื่อแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นทิศตังหกนั้นพระองค์ท่านเปรียบเทียบกับว่ามีบุคคลอยู่หกหมู่หกคณะที่อยู่ล้อมรอบตัวเราแต่ละหมู่แต่ละคณะในทิศทั้งหกนั้นมีไผ่พ่องหมายถึงไผ่และมีความหมายว่าอย่างใดแม้ว่าครอบครัวจะเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมที่มีส่วนใหญ่ปลูกฝังค่านิยมถ่ายทอดวัฒนธรรมและแนวคิดต่างๆแต่จริงๆแล้วตามหลักพระพุทธศาสนายังมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องทิศหกที่อธิบายถึงความสัมพันธ์หกประการที่เราพึงมีต่อบุคคลอื่นสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนในชีวิตประจำวันของเฮาได้ทิศตังหกนั้นประกอบไปด้วยบุคคลหกส่วนซึ่งแบ่งเป็นทิศต่างๆรอบตัวของเฮานี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งคือปุรัตถิมทิศหมายถึงทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้านี้ได้แก่บิดาและมารดาทิศเบื้องหน้าหมายถึงพ่อกับแม่ของเฮาบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและให้ความอุปการะดูแลเลี้ยงเฮามาตั้งแต่แรกเกิดจึงควรให้ท่านนั้นอยู่ในทิศเบื้องหน้าปฏิบัติต่อบิดามารดาต่อพ่อแ ด้วยการเลี้ยงดูช่วยเหลือการงานของเปิ้นประพฤติตนให้เป็นทายาทที่ดีที่เหมาะสมเมื่อต่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญดูที่ส่วนกุศลไปให้เปิ้นอย่าไปละไปลืมพ่อแม่อันนี้เป็นทิศที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปุรัติมทิศทีนี้ต่อมาทิศที่สองคือทักขิณทิศทักขิณทิศนี้หมายถึงทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานี้คือครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการคือความหู้ต่อเฮาหลายอย่างหลายประการหู้กอไก่ขอไข่หู้อักขระพยัญชนะหู้วิธีการบวกลบคูณหารหู้เรื่องอะไรอย่างต่างๆนานาอันเป็นศิลปะวิทยาการพร้อมที่จะนำมาเอาไปใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตคือหมายความว่าเอาไปประกอบอาชีพได้ครูบาอาจารย์เปิ้นถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่เฮาข้อปฏิบัติที่เฮาพึงจะทำต่อครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการประสิทธิ์ประสาทอบรมมอบวิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้เฮามีความสามารถในการประกอบอาชีพต้องยกย่องท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ควรศึกษาหาความรู้จากท่านด้วยความเคารพระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ตามแต่ที่จะเหมาะสมอันนี้คือทักขิณทิศทิศเบื้องขวาที่นี้ต่อมาคือปัจฉิมทิศปัจฉิมทิศนี้ได้แก่ทิศเบื้องหลังมีสามีภรรยาสามีภรรยานี้เป็นปัจฉิมทิศทิศเบื้องหลังมีข้อปฏิบัติสามีภรรยาเพราะว่าสามีภรรยานั้นมีบทบาทในการสนับสนุนเกื้อหนุนและให้กำลังใจแก่กันและกันหากมีบุตรก็เป็นกำลังส่งเสริมให้แก่กันและกันสามีควรยกย่องภรรยามากล่าวดูหมิ่นหรือนอกใจส่วนภรรยาก็บอกควรนอกใจสามีช่วยดูแลการงานในบ้านในจองให้เกิดความเรียบร้อยช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของสามีไว้ให้ดีทีนี้ต่อมาข้อที่4อุตรทิศอุตรทิศหมายความว่าทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรสหายข้อควรปฏิบัติต่อมิตรสหายก็เพราะว่ามิตรสหายคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เฮาให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความทุกข์ยากลำบากหากมีมิตรดีก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้จึงควรซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและกันมีน้ำใจต่อกันบาละทิ้งในยามตกทุกข์ได้ยากและให้ความนับถือในครอบครัวของแฮมฝ่ายหนึ่งอันนี้คืออุตรทิศได้แก่บรรดามิตรแก้วสหายคำข้อที่5นั่นคือเหตุทิมทิศเหตุทิมทิศหมายถึงทิศเบื้องล่างได้แก่บรรดาหมู่ลูกจ้างกับนายจ้างข้อปฏิบัติก็คือลูกจ้างลูกน้องของเฮาเป็นบุคคลที่มาช่วยบรรเทาเบาบางในการที่เฮาจะทำการทำงานช่วยทำให้เฮาเบากำลังในการปฏิบัติงานต่างๆและเป็นที่มาของการช่วยสร้างทรัพย์สินเงินทองจึงควรจะบำรุงเขาด้วยเงินกล้าจ้างรางวัลตามกำลังความสามารถจัดสวัสดิการและวันหยุดวันพักผ่อนเฮ้อในขณะที่ลูกจ้างเองก็ต้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อยนำความเมตตาและความดีของนายจ้างไปบอกไปเผยแผ่ต่อเพื่อนผู้อื่นทีนี้ต่อมาที่สำคัญอันดับสุดท้ายพุทธเจ้าเอาไว้ปิดท้ายรายการคืออุปริมทิศอุปริมทิศนี้หมายถึงทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนได้แก่บรรดาพระสงฆ์สมณะชีพราหมณ์นักบวชต่างหลายในศาสนาที่เฮานับถือข้อปฏิบัติคือ บรรดาพระสงฆ์สาวกสมณะจีพราหมณ์พระสงฆ์สาวกนั้นเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางสว่างทางจิตใจมาชี้บอกทิศทางที่ถูกต้องสั่งสอนศีลธรรมให้ยึดถือปฏิบัติตามจึงเป็นคนที่ควรแก่การถวายการอุปถัมภ์แล้วก็เมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติต่อท่านในทางที่ดีคือการต้อนรับท่านด้วยความจริงใจทิศตังหกนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายปรากฏอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลายตีหลายแห่งอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เฮากวนหูบางของคนที่ศึกษาก็อาจจะจดจำในลักษณะของรูปคือแผ่นผังทิศตังหกเพื่อหื้อหันความสำคัญของบุคคลตังหกส่วนการนำไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อหื้อหันความสำคัญของบุคคลตังหกส่วนเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกับคนที่อยู่รอบข้างเฮาในทิศต่างๆนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันนี้เป็นเรียกกันว่าทิศ6ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายก็คงจะเคยได้ยินเรื่องทิศ6นี้มาพ้องละแต่ว่าได้ยินเฉพาะเกี่ยวกับบรรดาบุคคลต่างหลายที่ใกล้ชิดติดเนื่องในทางพระพุทธศาสนาที่ไกลจากวัดจากวานี้ก็อาจจะบ่พอให้รู้สักเท่าใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนเฮามักจะมองกันว่าตัวเองนั้นเนี่ยบ่มีความสำคัญในอย่างคนที่อยู่รอบข้างก็บ่มีความสำคัญในอย่างแต่จริงๆแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งบรรดาพอออกไม่ออกสถานบุญต่างหลายก็หื้นนึกถึงความสำคัญของทิศ6สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เป็นทิศเบื้องบนเพื่อเป็นแหล่งผลิตศีลธรรมคำสอนแล้วเอาคำสอนนั้นมาป้อนให้แก่บุคคลที่เหลืออยู่ตั้ง5ทิศเพื่อปฏิบัติตามโดยเฉพาะ2ทิศที่สำคัญคือทิศเบื้องหน้ากับทิศเบื้องขวาคือพ่อแม่และครูบาอาจารย์เพื่อให้ทิศทั้ง2นี้นำศีลธรรมที่ได้มาป้อนให้กับบุคคลที่อยู่ตรงกลางส่วนพระสงฆ์เองเมื่อมีโอกาสท่านก็มักจะลงมาป้อนศีลป้อนธรรมให้แก่บุคคลที่อยู่ตรงกลางโดยตนตัวของท่านเองบ้านวัดและโรงเรียนที่เฮามักจะเรียกกันว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนนี้จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกฝังศีลธรรมเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของหมู่เฮาต่างหลายแต่ละคนสำหรับบุคคลในทิศที่เหลือบอกว่าจะเป็นทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างหรือแม้แต่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาของเราต่างก็มีบ้านวัดโรงเรียนของเขาเป็นแหล่งปลูกฝังศีลธรรมเช่นเดียวกันเมื่อหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวต่างมีแหล่งผลิตและปลูกฝังศีลธรรมเพื่อตนตัวของเขาได้อย่างนี้แล้วเมื่อครอบครัวใดหมู่บ้านใดตลอดจนกระทั่งถึงสังคมใดเกิดปัญหาขึ้นมาจึงสามารถแก้ปัญหาที่ต้นสายปลายเหตุได้ด้วยตัวเองในทันทีเพราะฉะนั้นครั้งใดที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะได้รับโชคได้รับกรรมยกย่องสรรเสริญหรือว่าได้รับเกียรติยศอันใดขึ้นมาก็ตามถ้าเป็นเจ้าพุทธที่ได้ฝึกตัวมาดีแล้วเขาก็จะนึกขอบพระคุณเรียงไล่กันไปตามทิศต่างๆตั้งแต่หลวงปู่หลวงป่อคุณป่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมเขี่ยวเข็นเฮามาตอนนี้ท่านอยู่ในทิศไหนเนาะก็หันหน้าไปทางทิศนั้นกราบขอบพระคุณท่านอย่างงามๆรวมทั้งมิตรสหายสามีภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกน้องที่สนับสนุนให้เฮาประสบความสำเร็จเฮาก็แผ่เมตตาจิตเมตตาธรรมแสดงความเป็นมิตรและก็มีจิตใจที่ดีตอบแทนซึ่งกันและกันอย่างนี้ถึงจะเป็นเจ้าพุทธตัวจริงเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวจริงถ้าไผ่ทำได้อย่างนี้ก็จะมีความเจริญบ่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าเมื่อขึ้นแล้วไม่มีลงญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ฟังอาตมาภาพอู้อยู่นี้บ่ฮู้ว่าเฮาเคยคิดหรือว่าเฮาเคยทำแบบนี้มาพ่องก่อถ้าเคยทำก็ขออนุโมทนาและถ้าหากว่าบ่เคยทำก็ขอเฮอตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำปฏิบัติตนต่อบุคคลในทิฏฐมดตังพวงนี้เฮือเฮาท่านต่างหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบัลละบัททอดทิ้งบิดามารดาปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์มิตรแก้วสหายคำพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนกระทั่งถึงบุคคลที่ทำเฮือเฮานั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งถึงณปัจจุบันวันนี้พอออกไม่ออกสถานาบุญต่างหลายอย่าไปนึกว่าทิศนั้นมีเพียงแค่ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้

ณธรรมสัตบัญคูหาแหว่งเมืองราชคฤห์มีความว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมัญญังดังที่ข้าพเจ้าได้สดับรับฟังมาอย่างนี้สมัยยะคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเวรุวันมหาวิหารสถานนั้นเป็นที่ฮือเหยื่อแก่กระแตเขตเมืองราชคฤห์อธิบายความว่าสมัยต้นพุทธกาลคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบ่เมินมานานนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธราชในสมัยนั้นสิงคาลกะมานพคฤหบดีบุตรคือหมายความว่าสิงคาลกะมานพนั้นเป็นลูกของมหาเศรษฐีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในเมืองราชคฤห์ทีนี้ก่อนที่ป่อเปิ้นจะเสียชีวิตจากไปป่อเปิ้นสั่งไว้ฮื้อสิงคาลกะมานพได้ทำการไหว้ในทิศตังหกสิงคาลกะมานพก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแกลุกขึ้นแต่เช้าออกจากเมืองราชคฤห์มีผ้าอันเปี้ยมีผมอันเปี้ยประคองอัญชลีไหว้ทิศต่างหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือและทิศเบื้องล่างและก็ทิศเบื้องบน6ทิศด้วยกันอธิบายความว่าวันนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสิงคาลกะมานพลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อจะไปไหว้ทิศทั้ง6พอเจอว่าหากไหว้แล้วในทิศทั้ง6นี้จะโดนบันดาลให้ชีวิตของเปิ้นราบรื่นบ่มีอุปสรรคปัญหาใดๆจักประสบแต่ความสุขความเจริญตามความเชื่อของบรรดาปุถุชนคนต่างหลายในสมัยนั้นครั้นในเวลาใกล้รุ่งวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรวจดูอัธยาศัยของบรรดาสัตว์โลกแล้วทรงพบว่าสิงคาลกะมานพเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับคำสั่งคำสอนและวิธีการปฏิรูปตนเองเพื่อเป็นคนดีที่โลกต้องการเพราะเขามีสติปัญญาแก่กล้าพอที่จะเข้าใจธรรมะจากพระพุทธองค์ได้และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยบ่ยากเกินไปยิ่งกว่านั้นพระธรรมบทนี้ยังจะเป็นแนวทางปฏิรูปมนุษย์ทั้งโลกต่อไปแห่มตัวครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองผ้าอันตรวาสกถือเอาบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์หมายความว่านุ่งห่มผ้าไตรจีวรเรียบร้อยถืออาบาตและผ้าไตรจีวรครบ3ผืนเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ได้ทอดพระเนตรหันสิงคาลกะคฤหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เจ้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียไปตั้งตัวผมก็เปียทำการประคองอัญชลีไหว้ทิศต่างหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนแล้วก็ได้ตรัสถามสิงคาลกะคฤหบดีบุตรนี้ว่าคฤหบดีบุตรเธอลุกขึ้นมาแต่เจ้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียผมเปียประคองอัญชลีพนมมือไหว้ทิศต่างหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังแล้วก็ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนเพราะเหตุอันใดอธิบายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามเพื่อจวนสนทนาขึ้นก่อนในฐานะที่สิงคาลกะมานพนั้นเป็นบุตรของศิษย์ของพระองค์เองสิงคาลกะคฤหบดีบุตรกราบทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้ว่าลูกเหยเจ้าจุงพึงไหว้ทิศทั้งหกต่างหลายข้าพระพุทธเจ้าก็ทำการสักการะบูชาเคารพนับถือ

0: ุจาคำสั่งคำสอนของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เจ้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียะผมเปียะประคองอัญชลีไหว้ทิศตั้งหกอยู่อธิบายว่าสิงคลกมานพผู้นี้เป็นบุตรของเศรษฐีท่านหนึ่งในเมืองราชคฤห์ตั้งพ่อและแม่ของเขาก็เป็นพระอริยสาวกคือหมายความว่าได้เป็นพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันแต่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ตัวของเขาเองกลับบ่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยเหตุผลที่เขาบ่มีศรัทธาบ่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเมื่อเขายังน้อยอยู่พ่อแม่อาจจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการทำมาหากินจึงขาดการอบรมดูแลปลูกฝังศีลธรรมให้แก่บุตรตัวเองครั้นต่อมาเมื่อตั้งฐานะได้มั่นคงมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสิงคาลกะผู้เป็นบุตรชายก็กลายเป็นละอ่อนมีปัญหาไปละพร่ำสอนว่ากล่าวตักเตือนแต่ใดก็บ่ฟังเข้าทำนองที่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้ทีนี้ต่อมาป่อของสิงคาลกะมานพป่วยหนักและเสียชีวิตค่อนข้างกระตันหันก่อนที่ป่อจะเสียชีวิตได้สั่งเขาไว้ว่าลูกมันไหว้ทิศทั้งหกป่อของเขาบ่อธิบายเรื่องใดๆเลยบอกว่าฮื้อไหว้ที่ตังหงสานละทั้งที่ฮู้เต็มอกว่าลูกบ่าวต้องบ่เข้าใจความหมายแน่นอนและจะไหว้ที่ตังหงแบบงมงายตามความเชื่อของคนทั่วไปในยุคนั้นอย่างแน่นอนคือไหว้ที่ตามหลักภูมิศาสตร์หรือไหว้เทวบุตรเทวดาซึ่งอาจจะมีประจำทิศนั้นๆเศรษฐีบิดาพ่อของสิงคาลกะมานพตั้งใจจะให้เขาไปฟังคำอธิบายจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเพราะคาดการได้ว่าเมื่อเศรษฐีพ่อผู้นี้ลารับโลกนี้ไปแล้วทรัพย์มรดกที่ให้ไว้ก็จะต้องประสบปัญหาแน่นอนละเพราะความทุกข์นั้นสิงคาลกะก็พร้อมที่จะฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าทิศทั้งหกในทางธรรมะหมายถึงอย่างซึ่งจะส่งผลให้เขาสามารถปฏิบัติปรับปรุงปฏิรูปตัวเองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อแม่ที่มอบทรัพย์มรดกไว้ให้เขาทั้งหมดทั้งปวง40โกฏิได้อันนี้คือเรื่องของสิงคาลกะมานพแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสชี้แจงแสดงเรื่องราวต่างๆสอนสิงคาลกะมานพว่าทิศทั้งหมดทั้งปวงที่เธอไหว้นั้นเนี่ยมันบ่ใช่ว่าทิศอย่างที่เธอเข้าใจทิศทั้งหกนั้นหมายถึงไผ่เบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดาเบื้องขวาหมายถึงครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อสิงคาลกะมานพเข้าใจได้ดีอย่างนี้แล้วจบพระธรรมเทศนานั้นละสิงคาลกะมานพก็บังเกิดได้รับความเป็นพระโสดาบันบุคคลคือสามารถพิจารณาอันยังต่างๆได้ตามหลักการและตามเหตุผลที่นี่ตอนหลังมาสิงคาลกะมานพก็ประกอบสัมมาอาชีพหิมากาขึ้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านหากหมู่เฮาทั้งหลายเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของปิตามารดาปู่ตาย่ายายพ่อแม่ของเฮาอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะบ่ตกร่อยถอยจนด้วยเหตุผลว่าเฮาประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหลักศีลหลักธรรมก็ดูตัวอย่างสิงคาลกะมานพนี่กันแกก็บ่ได้เคยอาบน้ำฟังธรรมบ่ได้เคยมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญ สมาธิเมตตาภาวนาแต่อย่างใดละมันทำซ้ำก่อในชีวิตของเปิ้ลนั้นยังถูกพ่อแม่ปล่อยปะละเลยบ่ได้อบรมสั่งสอนภูมิรู้ภูมิธรรมบ่ได้รับถ่ายทอดบ่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องดีเรื่องชั่วอย่างต่างๆก็บ่สามารถแยกแยะออกได้เพราะว่าเมื่อวัยหนุ่มวัยรุ่นนั้นพ่อแม่เมาทำมาค้าขายต่อมาภายหลังเมื่อเก็บหอมรอมริบมาแล้วตั้งบ้านเรือนเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ลูกบ่าวของเฮานี่ไปหน้านี่จะลำบากเหมือนกันเน้อบ่บัดเดียวเนี่ยเฮาอบรมสั่งสอนอย่างก่อบ่อยู่ถ้อยฟังกรรมบ่พิจารณาตามดังกรรมที่เฮาอบรมสั่งสอนด้วยดีมาแล้วนั้นทีนี้พ่อก็เลยออกอุบายเมื่อตัวเก่าใกล้จะเสียชีวิตลงไปแล้วก็ห้องสิงคาระกะมานพนั้นได้มาอบรมบัดต่อไปนี้ถ้าบ่มีพ่อแล้วนะสิ่งหนึ่งที่พ่อจะขอก็คือเพื่อลูกประพฤติปฏิบัติตนไหว้ทิศไหว้ไปในทิศตังหกนั้นนะการไหว้ทิศตังหกนั้นในสังคมอินเดียก่อนนิยมกันนะญาติโยมตื่นเช้ามาแล้วก็ไหว้ไปตามทิศต่างๆทีนี้ก็เศรษฐีผู้เป็นพ่อนั้นคิดว่ายังจะบาอธิบายความมาอย่างให้แกฟังเตอะเพราะคนที่จะอธิบายได้แจ่มแจ้งชัดเจนนอกเหนือจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบละบลืมหนีไปไหนทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามาพบปะกับสิงคาลกามานพแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนเขาในทางที่ดีเพราะสิทธิเจื่ออย่างนั้นน่ะเจื่อว่าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะต้องได้ปะได้หันเพราะเหตุผลว่าสิงคาลกามานพแกกับพระเจ้าว่าเป็นคนเลวโดยสายเลือดเพียงแต่ว่าแกบ่ได้รับการอบรมมาตั้งทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าอบรมแกแล้วจำแนกแจกแจงแยกแยะความชั่วความดีและข้อประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วแกก็พร้อมที่จะประพฤติและปฏิบัติตามเรื่องของสิงคาลกสูตรนี้อาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังก็ขอโปรดสนำจำชื่อทรงจำไว้อย่างเตียตมาภาพว่านี่เนอร์คนเฮาเฮือศึกษาหาความรู้มีประสบการณ์แน่นอนชัดเจนเพื่อที่จะขจัดขัดเก่าตัวเองคือปนจากภัยไก่จากกิเลสและก็แนะนำคนอื่นได้ตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดละสิงคาลกสูตรเปิ้นกล่าวไว้ดังในยะติอัตมาภาพชี้แจงแสดงมาให้ฟังนี่เนอร์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายช่วงระยะเวลาเหล่านี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงมากนักหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 มีนักประกอบกับเกิดสงครามขึ้นแม้จะบ่ใช่สงครามในบ้านเฮาแต่ก็มีผลกระทบต่อชีวิตของเฮาเป็นอย่างยิ่งรวมไปจนกระทั่งถึงภาวะที่น้ำมันแพงขึ้นมาบรรดาข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆก็ขึ้นราคาตัวไปลักษณะอย่างนี้เปิ้นเรียกกันว่าภาวะวิกฤตเขาก็จำยอมจะต้องอยู่ในภาวะเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้สิ่งที่เขาบ่เคยหันสิ่งที่เขาบ่เคยหูสิ่งที่บ่เคยมีในชีวิตยกตัวอย่างเป็นต้นว่าน้ำมันราคาลิตรละ40กว่าบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เขาบ่เคยพบบ่เคยปะอากาศที่ร้อนจนกระทั่งถึง40องศาแม้เขาจะผ่านอากาศอย่างนี้มาเป็นประจำทุกปีทุกปีแต่ก็ว่าในระยะนี้มันร้อนเกินไปแล้วก็เข้าหยากหมากแปงทุกคนต่างก็อยู่ในภาวะจำยอมฝุ่น PM 2.5ซึ่งปกคลุมอยู่ในทั่วบ้านเฮานั้น เขาสามารถจะปลีกลีกหนีจากอำนาจของฝุ่น PM 2.5 นี้ไปได้คนที่พอจะมีเงินเปิ้นก็สร้างเซฟเฮาส์คือหมายความว่าสร้างบ้านที่รักษาความปลอดภัยให้ตัวเองมีห้องปลอดฝุ่นมีเงินซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว้ใจในบ้านแต่ว่าเครื่องฟอกอากาศนั้นญาติโยมบ่ใช่ว่าเครื่องเดียวมันจะใช้ได้ทั้งห้องเฮากับบ่ใช่อย่างนั้นอย่างอาตมานี่ก็ห้องอาตมาบ่พอกว้างซะเท่าใดนะห้องที่นอนนี่กว้างประมาณ3เมตรคูณประมาณอยู่4เมตรทีนี้พอมีฝุ่น PM 2.5 หนักๆเนี่ยต้องใช้เครื่องฟอกอากาศจำนวนมากมายหลายตัวถึงวันนี้เวลาตมาภาพจะนอนต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศ6ตัวด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศที่นักพอสมควรแล้วก็ประกอบกับเขาก็เปิดเครื่องทำความเย็นตัวก็รอดพ้นจากฝุ่นไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็บ่ใช่ว่าจะรอดพ้นไปได้ตลอดเพราะเหตุผลว่าฝุ่น PM ยังอยู่ในอากาศแต่ญาติโยมทั้งหลายลองมานึกถึงว่าคนที่เปิ้นบ่มีฐานะคนที่เปิ้นบ่สามารถจะสร้างบ้านให้เป็นเซฟเฮาส์ได้ติดแอร์ก็บ่มีเงินซื้อเครื่องฟอกอากาศก็บ่มีเงินจำเป็นต้องทนอุดอู้อยู่ครับสภาวะอากาศที่เดือดร้อนอย่างนี้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างนี้แต่ยังได้เหตุก็ตามวิกฤตกับโอกาสย่อมจะมาด้วยกันเมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตนี้เราต้องสร้างกำลังใจของเราต้องมีพลังใจไว้อย่างนักๆตัวเองเมื่อประมาณ25ปีก่อนที่ผ่านมาเกิดสงครามในประเทศเพื่อนบ้านของเราพอสงครามยุติเสร็จแล้วใหม่ๆมีพระชาวญี่ปุ่นคณะหนึ่งเดินทางไปที่ประเทศนี้เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยคราวหนึ่งท่านได้เดินทางไปเยือนโรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทโรงเรียนแห่งนี้คัดสรรไปเกือบทุกอย่างมีเพียงอาคารหลังเก่าๆและบรรยากาศที่ดูเศร้าซ้อยพระเปิ้นก็ถามครูใหญ่ว่าต้องการความช่วยเหลืออันอย่างพ้องทีแรกท่านคิดว่าครูใหญ่คงอยากจะได้โต๊ะเก้าอี้กระดานดำเครื่องเขียนแต่ว่าคำตอบที่เปิ้นได้ยินก็คือว่าเปิ้นอยากจะได้เม็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ดอกพระญี่ปุ่นมันนึกว่าจะได้ยินคำตอบอย่างนี้ก็เลยบอกว่าขอทราบเหตุผลคำว่าทำไมอยากจะได้เม็ดพันธุ์กล้าดอกไม้ครูใหญ่ก็อธิบายให้ฟังว่าละอ่อนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยพบเห็นแต่สงครามเห็นแต่การรบราฆ่าฟันเห็นแต่เฉพาะการทำลายล้างมาตั้งแต่เล็กจนโตชีวิตแทบไม่เคยหันอะไรอย่างดีๆเลยจิตใจหดหู่แห้งแล้งครูใหญ่หันว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ละออนต้องการก็คือความสดใสงดงามและความแช่มชื่นเบิกบานดังนั้นถ้ามีดอกไม้เบ่งบานไปทั่วโรงเรียนก็จะทำให้ละออนกลับมามีความหวังและมีความเบิกบานขึ้นใหม่ความคิดของครูใหญ่น่าสนใจสำหรับคนที่เกิดมาเติบโตมากับสงครามแม้ว่าจะมีความอัตคัดขาดแคลนแต่สิ่งสำคัญไปมาน้อยกว่าปัจจัย4ก็คือความสดชื่นเบิกบานเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชุบชูจิตใจให้มีกำลังสามารถทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตได้ดีขึ้นรวมทั้งการเรียนและการดำเนินชีวิตครูใหญ่เป็นผู้ที่มองการไกลหันว่านอกจากวิชาความรู้แล้วจิตใจที่มีความแช่มชื่นเบิกบาน จะช่วยเติมความหวังให้แก่ละอ่อนนักเรียนทำให้ละอ่อนนักเรียนเหล่านี้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเรื่องนี้ชี้แสดงให้เห็นว่าคนเฮานั้นบ่ได้ต้องการเพียงแค่อาหารกายหรือเข้าของเครื่องใช้อาหารใจหรือสิ่งบำรุงใจก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเดียวกันนี่คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่โรงเรียนควรจะมอบเพื่อแก่บรรดาละอ่อนนักเรียนโดยเฉพาะละอ่อนที่เติบโตมากับสงครามมีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแต่นักหนาสาหัสกว่ามากเปิ้นเล่าไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเยอรมนีซึ่งมีท่านอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้นำได้ส่งกองทัพไปยึดเมืองต่างๆในประเทศรัสเซียรวมทั้งเมืองเลนินการ์ดแต่ว่าถูกต้านทานอย่างเหนียวแน่นเลนินการ์ดถูกปิดล้อมเมืองนานถึง2ปี4เดือนถ้านับเป็นวันเกาะได้900วันนับว่าเป็นการปิดล้อมทำสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวทั้งยังเป็นการปิดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเป็นประวัติการณ์เพราะว่ามีคนเสียชีวิตไป1ล้าน5แสนคนจำนวนตัวเลขนี้ก็อาจจะบวกจะลบขึ้นอาจจะเป็น1ล้าน5แสนกว่าคนก็ได้คนจำนวนนักที่ตายไปเพราะระเบิดเพราะกระสุนปืนแต่ที่ตายเพราะความหิวโหยก็มีไม่น้อยช่วงระยะเวลาที่ถูกปิดล้อมนั้นอาหารในเมืองขาดแคลนมากโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวซึ่งหนาวเหน็บมากขนมปังนั้นจะต้องเอาไปผสมขี้เลื่อยถึง 50% ถึงจะเอามาปิ้งกินได้ถ้าบ้านก็มันจะบ่เพียงพอแต่ตอนหลังบ่มีอันยังกินผู้คนก็กินแม้กระทั่งรองเท้าหรือเข็มขัดเปลือกไม้ก็ขูดเอามารับประทานเอามากินหนูก็ดีแมวก็ดีสุนัขก็ดีกลายเป็นอาหารอันโอชะของคนที่หันตอนหลังแม้แต่หนูก็ขาดแคลนหลายคนจึงหันไปกินศพของมนุษย์ศพจำนวนนักบ่มีขาบ่มีแขนเพราะถูกตัดเอาไปกินเป็นอาหารมีแม่คนหนึ่งที่จำเป็นต้องฆ่าลูกน้อยฆ่าลูกแห่มคนหนึ่งเพื่อให้ลูกแห่มคนหนึ่งมีอาหารกินแต่ว่ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากเปิ้นบอกว่าขณะที่ผู้คนอดอยากหิวโหยและล้มตายกันมากมายอีกทั้งยังต้องคอยลบหนีอันตรายจากกระสุนปืนและจากระเบิดที่ถูกถาโถมสาดใส่เข้ามาทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนต้องการก็คือเสียงเพลงเพื่อช่วยชุบชูจิตใจของตัวเองดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้จัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่บริเวณใจกลางเมืองเลนินการ์ดทั้งที่เป็นการแสดงที่เสี่ยงอันตรายมากและจัดทำได้ยากมากเพราะทุกอย่างขาดแคลนไปหมดไม่ว่าจะนักดนตรีเครื่องดนตรีก็ขาดแคลนแต่ในสถานการณ์ที่ยากเข็ญแร้นแค้นและเสี่ยงภัยแทนที่จะมองว่าการแสดงคอนเสิร์ตกลางสนามรบเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไร้สาระผู้นำประเทศรัสเซียในสมัยนั้นกลับมองหันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผู้บัญชาการกองทัพในเมืองเลนินการ์ดต้องระดมนักดนตรีและวาทยากรคนควบคุมการเล่นดนตรีเอามาแสดงเพื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตอันนี้ให้ได้ปรากฏว่านักดนตรีแต่ละคนที่ระดมมาได้ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ผอมโซเพียงแค่จะยกเครื่องดนตรีก็บ่มีแรงละดังนั้นจึงต้องนำอาหารมาปั่นส่วนกันเพื่อนักดนตรีมีการซักซ้อมกันอยู่หลายวันเมื่อถึงวันแสดงสดผู้คนต่างรอฟังอย่างใจจดใจจ่อมีการนำเอาลำโพงของเครื่องขยายเสียงติดไปทั่วเมือง พื่อให้มั่นใจว่าการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นก่อนการแสดงจะเริ่มต้นทหารรัสเซียได้เอาปืนใหญ่ยิงถล่มไปที่ค่ายของทหารเยอรมันก่อนเพื่อให้ทหารเยอรมันหยุดยิงและหยุดทิ้งระเบิดในขณะที่มีการแสดงเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนั้นเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษในโอกาสนี้โดยคีตกวีชื่อดังภายใต้เพลงที่มีชื่อว่าเลนินกราดเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้รับการยกย่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปรากฏว่าเจ้าเลนินกราดที่ได้ฟังคอนเสิร์ตนี้มีความสุขและมีความซาบซึ้งใจนักแม้กระทั่งทหารเยอรมันซึ่งพลอยได้ฟังไปตัวก่อรู้สึกประทับใจในเพลงนี้นักหลายคนรู้สึกเกรงขามคนรัสเซียว่าทั้งที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากแสนเข็มก็ยังปรารถนาจะฟังเสียงเพลงแสดงว่าจิตใจของเขาแข็งแกร่งมากการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนั้นมีส่วนสร้างพลังใจให้แก่บรรดาชาวเมืองในเมืองเลนินกราดเป็นอย่างยิ่งทำให้ทุกคนมีจิตใจฮึกเหิมพร้อมที่จะกัดฟันเผชิญความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญต่อไปผ่านไปได้ปีครึ่งกองทัพเยอรมันก็ยังยึดเมืองเลนินกราดมาได้สุดท้ายก็ต้องล่าถอยกลับไปหลังจากปิดล้อมเมืองเลนินกราดมาเป็นเวลาเกือบ900วันกรณีดังกล่าวนี้จี้หึ่งหันว่าในยามวิกฤตทั้งที่เฮากำลังจะอดตายแต่คนเฮานั้นบ่ได้หอยหาข้าวปลาอาหารเพื่อประทังร่างกายให้มีชีวิตรอดตะอันเฮายังต้องการอาหารบำรุงใจให้มีกำลังพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคสำหรับเจ้าเลนินกราดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบำรุงจิตใจก็คือเสียงเพลงแรงบันดาลใจที่ได้จากเสียงเพลงทำให้เจ้าเลนินกราดมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและหิวโหยจนผ่านพ้นความทุกข์ยากไปได้ในที่สุดเพราะว่าเขามีพลังใจคนเฮานั้นชีวิตบ่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารอย่างเดียวมาได้อยู่ได้ด้วยขนมปังอย่างเดียวแต่ยังต้องการสิ่งบำรุงใจสิ่งบำรุงใจนั้นมีนักมากมายนอกจากดอกไม้เสียงเพลงหรือสิ่งที่ดีงามที่ผู้อื่นมอบให้แก่เฮาแล้วสิ่งบำรุงใจยังเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำของเฮาเองเป็นต้นว่าการนึกคิดในสิ่งที่ดีการทำความดีรวมทั้งการเจริญสติการทำสมาธิการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในต่างพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมความสุขและพลังบวกคือแก่จิตใจหล่อเลี้ยงบำรุงใจของเราเพื่อมีกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงหลายคนเวลาจิตใจห่อเหี่ยวเกิดอาการเซ็งอาการเบื่อก็ปากันดูหนังฟังเพลงแต่ดูตลอดวันมันก็เบื่อจิตใจก็กลับมาเหี่ยวแห้งเหมือนเดิมแต่ถ้าเฮารู้จักน้อมใจของเฮาให้สงบทำใจของเฮาให้อยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นทำให้ใจของเฮาเกิดความรู้สึกตื่นรู้อยู่เสมอความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายก็จะช่วยทำให้ใจมีกำลังได้นอกจากการหาเงินทองหรือหาความสุขกายสบายใจให้แก่ร่างกายตัวเองแล้วเฮาควรให้เวลากับการแสวงหาหรือสร้างสิ่งบำรุงใจตัวเองแม้ในยามที่เงินทองร่อยหรอความสบายกายลดลงก็อย่าทิ้งสิ่งบำรุงใจเพราะจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสย่อมมีกำลังและมีความหวังที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความยุ่งยากได้ต่อไปในยามวิกฤตชีวิตมีความทุกข์ อย่าลืมกลับมาที่ใจของตัวเองรักษาใจอย่าหือห่อเหี่ยวสิ้นหวังมันเติมพลังบวกขึ้นใจอยู่เป็นนิดบอกว่าด้วยการคิดดีทำดีทำแต่สิ่งที่ดีงามชื่นชมสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่รอบตัวรวมทั้งน้อมใจให้สงบเป็นสมาธิแม้เพียงชั่วขณะก็จะทำให้จิตมีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคจนก้าวข้ามมันไปได้ในที่สุดนี่แสดงว่าจิตใจก็มีความสำคัญร่างกายก็มีความสำคัญเปิ้นจึงบอกว่าจิตที่สดใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์จิตที่สดใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อร่างกายสมบูรณ์พร้อมแล้วจิตของมนุษย์ก็มีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายในชีวิตของเฮานี้บ่มีอันอย่างที่จะเป็นอาวุธเป็นพลังในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆล้อมรอบตัวเฮาได้นอกจากกำลังใจของเฮามนุษย์ทุกคนจึงพยายามเพียรสร้างกำลังใจให้บังเกิดมีขึ้นกับตัวเองอยู่โดยตลอดอย่าไปห่อเหี่ยวสิ้นหวังมันญาติโยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆโดยสร้างพลังใจตลอดจนกระทั่งถึงการทำเมื่อเฮามีสติอยู่อย่างมีสติและญาติโยมทั้งหลายถ้าเกิดว่าขาดสติแล้วชีวิตของเฮาก็อยู่ได้ยากลำบากอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฝ่ทางต่ำทำความดีมีศีรษะยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายเมื่อเฮาทั้งหลายทั้งปวงพยายามสร้างกุศลกรรมคุณงามความดีมีสติมีปัญญาประคับประคองตัวเองเพื่ออยู่ได้ตลอดไปเน้อวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเนื้อหาสาระธรรมบรรยายจบลงไปเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนากับคุณโยมเจนวิทย์คุณโยมการมณีวิเศษบ้านกู่เศร้าเมืองจี้ละปูนได้ร่วมทำบุญเนื่องในงานตาลเก้าวัดที่จังหวัดเชียงไฮ้จำนวน500บาทขออนุโมทนาเน้อถัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์แม่สุจิตราบุญแก้วศรัทธาเก่าแก่ที่บ้านปากกองอำเภอสารพีโยมแม่ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมางานกาละครั้งนี้โยมแม่ร่วมทำบุญตอดพระป่ากับอาตมาถึง2วัดเป็นเงิน500บาทขอขอบคุณไว้ณที่นี่นักๆเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีฮื้อกันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้า น้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วม
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: แปะเจี๊ย
14: ใต้โต๊ะ
13: สวย
14: สินน้ำใจ
13: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
14: ค่าหัวคิว
13: เงินทอน
14: ค่ารับรองและของขวัญ
13: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
14: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
13: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
15: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
9: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
16: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีวันจันทร์ครับผมอยู่กับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับผมเจ้ามากับวันจันทร์เห็นแล้วเนอร์ยุดสองวันเร็วขนาดนะครับผมวันนี้หลายคนก็ตื่นไปทำงานตื่นมาฟังกันนะครับกับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมเตือนภัยกันสักหน่อยครับผมเตือนภัย SMS ปลอมนะครับอ่างใบสั่งจราจรข้างชำระจะพี่แต่จะดีจะไปดีไปกดเนอร์ลิงมูนินะครับผมแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลกันตัวโชคนี้ใครตีขับรถใจรถใจถนนเนอร์ต้องระมัดระวังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในการขับรถขับลาต่างๆแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คือมิจฉาชีพนะหลายๆคนคิดว่าโอ้ขับรถอยู่จะเหินมาระวังมิจฉาชีพอะยังนะตอนนี้เปิ้นมีวิธีใหม่แถมแล้วส่งข้อความ SMS มาอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระนะครับแล้วก็พยายามหลอกคือเฮากดลิงก์เพื่อเขาไปชำระค่าปรับนั่นเองนะเรื่องนี้รัฐบาลเปิ้นเป็นคุณฝากมาเตือนพี่น้องประชาชนกันเลยนะครับเมื่อ13กันยายนก็คือแต่ว่านี่เนาะท่านพลอยทะเลนะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีพบว่ามีการส่งข้อความ SMS ปลอมเนี่ยโดยมิจฉาชีพแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรนะครับข้างชำระลักษณะของความจะเป็นจะอินเนอร์เปิ้นจะมีโต๊ะภาษาอังกฤษเป็น RTP นะแล้วก็บอกว่าท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แน่บอกสถานที่เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็จะแนบลิงก์ย่อๆมาเฮาโดยหวังจะเหือใครสักคนเนี่ยเกิดความตกใจกังวลกลัวอีนะพอเฮาบังเตอขับรถแต่เร็วแต่นะแล้วก็รีบกดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ชำระครับปั๊บตรงนี้แหละครับผมเตือนภัยกันเนอร์อย่าไปกดนะครับผมเพราะเมื่อกดเข้าไปแล้วเฮาอาจจะถูกนะครับปาไปที่เว็บไซต์ปลอมซึ่งมิจฉาชีพนะครับผมออกแบบหน้าตาเหมือนขนาดเลยนะครับผมปริ้นระบบใบสั่งจราจรของแท้นะเหมือนขนาดเลยเพื่อจะทำเมื่อเราเจอว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นของหน่วยงานภาครัฐและที่น่ากลัวกว่าเดิมนะครับผมก็คือเว็บไซต์ปลอมเราเนี่ยแสดงข้อความต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถขอหารวมถึงจำนวนเงินค่าปรับทำให้ดูเหมือนว่ามันเป็นข้อมูลของเราแต่จากนั้นนะครับมีใช้ชีพก่อนจะหลอกเขากรอกข้อมูลส่วนตัวเนอะรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละถ้าเผลอไปกดแล้วนะครับผมก็จะมีความเสี่ยงนะครับผมที่ข้อมูลสำคัญของเขาจะถูกนำไปใจต่อหรืออาจเกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินใดดังนั้นแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นย้ำนะครับผมว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเลขนะครับผมห้องเอาคาปั๊บเนี่ยผ่าน SMS หรือว่าลิงก์ QR code แน่นอนเนอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วหากเฮานะครับผมรับขอความลักษณะเนี่ยที่น้องอั้นบอกไปไม่ว่าจะอ้างว่าปิ้นตำโนดกอเป็น e-ticket ก่อนนะครับหรือมีใบสั่งก่อนจะไปดีกดเข้าไปเนอะนะครับผมอย่านะครับผมลิงก์สแกน QR code เนี่ยหรือว่าก่อข้อมูลส่วนตัวเนี่ยปิ้นขอสงสัยเด็ดเลยว่าหมูเนี่ยปิ้นมิจฉาชีพนะครับผมโดยเฉพาะขอความที่พยายามทำเราตกใจสะดุ้งเนี่ยบอกว่าต้องรีบจ่ายภายในนี่หรือครูว่านะครับผมถ้าไม่จ่ายจะมีผลทางกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้เราตกใจใจอีจำง่ายๆเลยนะครับผมยิ่งเร่งยิ่งต้องหยุดตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่แน่ใจแต่นะว่าตู้เก่าเนี่ยมีใบสั่งจราจรข้างชำระอยู่หรือเปล่านะครับจะตรวจสอบจะได้ดีวิธีปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าเข้าไปตรวจสอบผ่านลิงก์ SMSติดประสูงมาเนอะช่องทางแรกนะครับคือแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแหละผมทางรัฐเนี่ยตรวจสอบได้เนอะโดยเขาไปที่เมนูบริการทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเลิกยานผ่านนะแล้วก็เลิกตรวจสอบใบสั่งจราจรอันเนี้ยแน่นอนเลยนะครับผมตรวจสอบแล้วก็ชำระเงินใดนะอันนี้ปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care นะครับผมแล้วก็ระบบใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนอะดังนั้นแล้วนะครับผมถ้าได้รับ SMS อ้างว่ามีการชำระค่าปรับต่างๆจะไปฟังตกใจนะครับอย่าฟังกดเนอร์หยุดก่อนแล้วก็คิดกันสักหน่อยว่าข้อความนี้มาจากไผ่ลิงก์เนี่ยมันเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของทางการใดนะครับผมที่เราอันบอกไปเนอะทางรัฐนะครับผมหรือบริการไปหาตำรวจก็ได้เนอะ Police Care นี่ก็โหลดตามก็ห้องวาย Google Play นะครับผมแล้วก็ App Store เนาะมันจะได้ปลอดภัยตอนนั้นแล้วนะครับผมรัฐบาลจึงขอมาบอกประชาชนนะยึดลักง่ายๆเลยหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนะครับเพิ่มกี่นาทีหยุดตรวจสอบก่อนอาจจะป้องกันในเรื่องของข้อมูลที่เราจะสูญเสียไปหรือเงินที่อาจจะถูกสูญเสียไปเหมือนกันหากใครนะครับพบผิดปกติเนาะหรือสงสัยว่าหมูเนี่ยมันปิ้นมิจฉาชีพก่อนนะแจ้งสายด่วนใด1กับ1เขาจำได้อยู่แล้วหรือ1599นะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยฝากเตือนนะครับผมในเรื่องของใครที่ได้รับ SMS นะเขาบอกว่ามีใบ
สั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์มาอย่ากดอย่าสแกนอย่ากรอกข้อมูลอันนั้นเป็นลิงก์ปลอมนะครับผมฝากไว้ต่อยนะครับผมเอามาเตือนภัยกันตอนเจ้าแบบอินเนอร์

วันนี้ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยครับผมข่าวละปุ่นวันนี้ข่าวละปุ่นเอาวันนี้เอาในเรื่องของปากท้องมาฝากกันสักหน่อยเนอะนะพาณิชย์จังหวัดละปุ่นนะครับเป็นลงพื้นที่ไทยช่วยไทยเฟส2และเชื่อมโยงสินค้าเกษตรลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนถ้าอู่ถึงเรื่องไก่โตของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็คงนิ่มป้นเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะโดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ซื้อกันทุกวันนี่นะหนึ่งในสินค้าแล้วก็ที่หลายครัวเรือนนะครับผมซื้ออยู่สม่ำเสมอก็คือไข่ไก่นั่นเองนะซึ่งในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยราคาตามท้องตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับผมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทในการที่จะเชื่อมโยงสินค้านำสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยมาสู่ผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ซื้อราคาประหยัดขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยมีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้นล่าสุดเลยนะครับผมเมื่อช่วงแบบว่าติดแล้วนะท่านจุฬาลัตนุ่มนิ่มนพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนี่ยเป็นลงพื้นที่ไปดูเลยว่าเอไทยช่วยไทยเนี่ยในพื้นที่จังหวัดลำปูนของเขาเนี่ยตีอำเภอเมทาปิ้นจะได้พองนะในส่วนของอำเภอเมทาได้มอบหมายนะครับผมคือนางสาวสถิตรริ้วทองหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ในการติดตามจากการลงพื้นที่เนี่ยพบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงความสนใจแล้วก็เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเลยสะท้อนถึงเห็นนะครับว่ากิจกรรมที่นำสินค้าประหยัดเนี่ยมาจำหน่ายในพื้นที่เป็นอีกช่องทางนึงที่พี่น้องประชาชนน่ะได้จริงโดยเฉพาะในช่วงตีค่าของชีพนับเป็นเริงตีทุกครัวเรือนเนี่ยคือความสำคัญสำหรับตีเมทานะครับผมยังได้รับความร่วมมือจากห้างท้องถิ่นเนาะแจมฟ้าเซียบมาดนั่นเองนะแจมฟ้าพราซ่าของเฮานะเป็นเอามาลดราคาแน่นอนเลยซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเนาะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกิจกรรมไทยช่วยไทยเฟส2เนี่ยจัดขึ้นนะครับผมครอบคลุม8อำเภอนะครับผมของจังหวัดลำปูนโดยกำหนดจัดทุกสุกนะครับเว้นสุกเนาะสุกเว้นสุกไปนะครับผมเดินนี้นะครับผมเดินกันยาของเฮาเปิ้นบอกว่าจะเกิดขึ้นนะวันที่11แล้วก็25นะครับผมยังเลยแฮม1ข้างเนาะวันที่25นะครับผม 8:00 นเป็นต้นไปไปกันได้เนอสถานที่จำหน่ายนะครับจะปิ้นไปตีส่วนใหญ่แล้วก็จะปิ้นตีว่าการอำเภอนะครับผมแล้วก็แหล่งชุมชนต่างๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยครั้งเนี้ยยังมีอีก1เรื่องตีน่าสนใจก็คือการเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ในราคาพิเศษพาณิชย์จังหวัดลำปูนเนี่ยเปิ้นก็ได้เชื่อมโยงนะครับไข่ไก่ปีเนี่ยเป็นขั้นที่2ละภายใต้โครงการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันนะครับสินค้าปศุสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำประจำปี2569นะครับผมเปิ้นก็ในเรื่องของสิ่งที่ประชาชนเนาะถึงความสนใจตอนนี้ก็คือราคาไข่นะไข่ไก่เบอร์3นะครับจำนวน30ฟองต่อแผงเนี่ยจำหน่ายในราคาพิเศษเลย108บาทนะครับราคาลดจากท้องตลาดแน่นอนเลยร้อยละ20กันเนาะพูดง่ายๆนะครับผมภาครัฐก็พยายามนำสินค้าเนี่ยมาตีประชาชนจำปิ้นเนี่ยมาหือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้จับจ่ายใช้สอยกันโดยตีหือผู้ค้าเนี่ยมาปะกับผู้ซื้อเนี่ยโดยตรงเลยมันก็จำผ่านพ่อค้าคนกลางเนาะทำหือการค้าขายนะครับมันเหมือนมีราคาที่ถูกลงนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่าช่วงนี้ทางพาณิชย์ก็จะมีการลงพื้นที่เป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าก็จะได้ดูในเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการต่างๆที่ทำหือพี่น้องชาวลำปูนของเฮาเนี่ยได้ซื้อของตีย่อมยาวนะครับผมแล้วก็ต้องแบกรับค่าของชีพนักจนเกินไปนะช่วยกันซื้อช่วยกันขายช่วยกันสั่งโอกาสแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือช่วยกันลดภาระค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนทั่วพื้นที่เลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะไขตีกังวลนะครับผมว่าเอ๊นะเดี๋ยวอันนี้ก็จะขึ้นราคาอันนั้นก็จะขึ้นราคาเนื่องจากว่าไข่มาขึ้นราคาอันนี้แน่นอนเลยพาณิชย์จังหวัดของเฮาก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะมาทำให้สินค้านะครับผมยังคงอยู่ในมาตรฐานตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเป็นมอบมานะครับผมอย่ากังวลนะฝากไว้ตัวละกันนะครับผมวันนี้วันจันทร์แล้วเนอะนะครับผมอู่ข่าวเล่าความจะต้องลากันไปแล้วแต่จะได้แล้วก็มีตีของร้องข่าวนะครับผมแล้วก็3นาทีกับอัยการที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับผมว่าเอออัปเดตว่าเดี๋ยวเนี่ยมีอย่างเกิดขึ้นพองในประเทศไทยของเฮานะครับสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่วันพุธสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไป โดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in-kind media value และผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่1ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคาร หากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ แล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรข้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMSจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคน สามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2 อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือ1ก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนายบีเพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นายเอจึงไปขอกับนายบีเพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและ